0: รมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเวลา 17:00 น.เสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะรวม10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่7กันยายนพุทธศักราช2569
1: และวันนี้เวลา 16:55 น.เป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 891 kHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
0: กระทรวงการคลังเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ต่ออีก2เดือนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้าน
2: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ออกไปอีก2เดือนในสัปดาห์หน้าโดยจะเสนอเงื่อนไขการใช้จ่ายในรูปแบบเดิมที่สัดส่วน 60-40 พร้อมยืนยันจะใช้เงินงบประมาณที่มีเหลืออยู่ราว 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทในการดำเนินการโดยไม่ได้มีการโยกย้ายงบประมาณจากส่วนอื่นมาใช้
3: ครม.นะครับหน้าสูตรเดิมครับ
4: แล้วก็42เดือนครับเพราะว่าเราใช้เงินที่มีอยู่นะครับ
2: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้เห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสและจะนำเสนอรายละเอียดโครงการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติส่วนงบประมาณที่จะนำมาใช้ดำเนินโครงการมั่นใจว่าพิจารณาอย่างรอบคอบและทุกอย่างเป็นไปตามหลักเกณฑ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569
5: ที่เสนอมาหนึ่งโครงการนะครับก็เรื่องไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็มีการเสนอโครงการเข้ามาโดยกระทรวงการคลังก็คณะกรรมการก็ได้ดูอย่างเดี๋ยวเราครอบแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณานะครับแล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์ของพรก.
2: สำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งจะมีการประกาศผลขึ้นทะเบียนในวันที่30กันยายนนี้สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงพลังงานสั่งการบริษัทเจ้าของท่อน้ำมันที่รั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงเร่งซ่อมแซมและเปลี่ยนแนวท่อจุดเสี่ยงขณะที่กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
6: นางสาวทิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าพบจุดที่น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงแล้วโดยท่อดังกล่าวมีเจ้าของคือบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดเป็นเจ้าของใบอนุญาตและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดซึ่งทั้งสองบริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดรวมทั้งดำเนินการซ่อมแซมฟื้นฟูพื้นที่และทดสอบระบบตลอดแนวท่อ32กิโลเมตรเพื่อหาความเสี่ยงจุดที่อาจรั่วซึมอีกส่วนจุดที่พบแผลต้องเปลี่ยนท่อใหม่จากนั้นให้ทดสอบพิกกิ้งเทสตรวจสภาพภายในตลอดแนวท่อรวมทั้งให้ทำแผนเปลี่ยนท่อและปรับแนวท่อใหม่ในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตขณะที่นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจวัดค่าความเข้มข้นของไอระเหยสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าความเสี่ยงต่อการระเบิดหรือการลุกติดไฟพบค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายเท่ากับ21 ppm แต่ไม่พบความเสี่ยงต่อการติดไฟขณะที่พื้นที่ภายในหลุมที่พบการรั่วไหลยังคงมีความเสี่ยงสูงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการปฏิบัติงานจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำน้ำมันที่รั่วไหลรวมถึงดินที่ปนเปื้อนทั้งหมดไปกำจัดอย่างถูกต้องต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: สถานการณ์หมอกควันข้ามแดนและค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มลดลงแต่ยังเกินมาตรฐานเล็กน้อย
7: นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ต่อเนื่องภาพรวมคุณภาพอากาศและหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่พบค่าฝุ่นรายชั่วโมงทุกพื้นที่มีแนวโน้มลดลงแต่ยังพบเกินมาตรฐานเล็กน้อยในจังหวัดนราธิวาสและยะลาจึงต้องเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของกลุ่มควันจากประเทศอินโดนีเซียเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยโดยจากข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนภาคใต้มีแนวโน้มเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจะช่วยบรรเทาสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนลงได้แต่ยังต้องติดตามสภาพการระบายอากาศและการสะสมของฝุ่นในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างต่อเนื่องหากอินโดนีเซียสามารถควบคุมการเผาและจำนวนจุดความร้อนลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในภาคใต้จะเข้าสู่สภาวะปกติทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประสานกระทรวงการต่างประเทศผ่านช่องทางการทูตไปยังอินโดนีเซียเพื่อให้แก้ปัญหาการเผาและลดหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อไทยแล้วหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายจะประสานสำนักงานเลขาธิการอาเซียนผ่านกลไกอาเซียนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วนต่อไปติยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือน15จังหวัดเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งเตือนเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้เนื่องจากมีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า120มิลลิเมตรโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปใน15จังหวัด
0: กระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการรอบที่4ต่อไป
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสอบกรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จเพราะเป็นเรื่องบั่นทอนความมั่นใจของประชาชนหากพบผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามกฎหมายและวินัยอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะหากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและทุกอย่างให้จบภายในสิ้นเดือนนี
9: ้การดำเนินการกรณีทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นถือว่ามันบั่นทอนความมั่นใจของพี่น้องประชาชนมากพอสมควรกระทรวงมหาดไทยเองในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลกรมท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องเร่งดำเนินการตอนนี้แค่ย้ายไม่พอต้องดำเนินการให้เห็นเข้าเกณฑ์เมื่อไหร่ก็ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ต้องสั่งให้มีการออกจากราชการไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าเราดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่อย่าไปจบวันที่เลย30กันยายนเป็นการเพราะว่า มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนหน้าที่ของคนหลายคน
8: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางเร่งพิจารณากำหนดกรอบเวลาในการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ทั้งนี้ต้องแก้ปัญหาให้ผู้ที่ได้รับการปรับลำดับคะแนนดีขึ้นและเข้าข่ายได้รับการโอนย้ายประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนก่อนซึ่งจะต้องตรวจสอบความประสงค์และตำแหน่งว่างปลายทางอีกครั้งจากนั้นจะเร่งดำเนินการบรรจุข้าราชการรอบที่4ให้แก่ผู้รอขึ้นบัญชีอีกกว่า 30,000 คนโดยเร็วที่สุดเบื้องต้นคาดว่าจะเรียกบรรจุในเดือนหน้าส่วนกรณีการดำเนินคดีและการเรียกคืนเงินเดือนรวมถึงสวัสดิการจากผู้ที่ถูกเพิกถอนขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคำปรึกษาทางกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ยืนยันว่ามีเป้าหมายในการเรียกคืนเงินตามขั้นตอนกฎหมายแต่ยังต้องรอความชัดเจนด้านข้อกฎหมายและข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนกำหนดกรอบเวลาต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเอาจริงกับการทุจริตสอบเข้ารับราชการเห็นชอบมาตรการใหม่ที่ชัดเจนกว่าถ้าตรวจพบข้าราชการคนใดเคยทุจริตในการสอบจะถือเป็นความผิดร้ายแรงและมีโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวขณะเดียวกันจะมีการทำแบล็คลิสต์หรือฐานข้อมูลกลางของผู้ที่เคยทุจริตเพื่อให้หน่วยงานรัฐทั่วประเทศตรวจสอบได้ป้องกันไม่ให้คนที่เคยโกงสอบไปเวียนสมัครสอบในหน่วยงานอื่นส่วนในระยะต่อไปภายใน3ปีจะปรับการสอบภาคกให้เป็น e-exam ทั้งหมดและภายใน5ปีจะผลักดันกฎหมายเฉพาะเพื่อเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบทั้งขบวนการรวมถึงสามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์จากผู้ที่โกงสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการทหารของรัฐบาลซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดฉากโจมตีทางอากาศด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนตอบโต้กันไปมารอบใหม่ส่งผลให้ทหารของซาอุดีอาระเบียเสียชีวิตอย่างน้อย23นายด้านแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดทางการทหารของกลุ่มฮูตีระบุว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศและปฏิบัติการภาคพื้นดินของซาอุดีอาระเบียรอบใหม่ส่งผลให้นักรบของกลุ่มกบฏฮูตีเสียชีวิตกว่า40นายขณะที่องค์การสหประชาชาติระบุว่าความขัดแย้งระหว่างซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลให้พลเรือนชาวเยเมนมากกว่า 100,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นรวมถึงสร้างความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานทั่วโลก
1: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะอนุญาตให้คณะผู้แทนของรัฐบาลอิหร่านเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติซึ่งจัดขึ้นที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในสัปดาห์หน้าเพื่อเป็นการสอดคล้องกับพันธกรณีในฐานะประเทศที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติท่ามกลางสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า7เดือน ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐปฏิเสธการออกวีซ่าเข้าประเทศให้กับประธานาธิบดีมามุดอับบาสแห่งปาเลสไตน์สำหรับการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวซึ่งนับเป็นปีที่2ติดต่อกันโดยอ้างว่าปาเลสไตน์ล้มเหลวในการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองซึ่งขัดต่อพันธสัญญาที่เคยให้ไว้กับสหรัฐรวมถึงดำเนินการที่เป็นบ่อนทำลายโอกาสในการบรรลุสันติภาพต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงกลุ่ม4หลังจากทีมนักตบสาวไทยประจำสนามตบเอาชนะมองโกเลียมาได้3-0เซตล่าสุดทีมนักตบสาวไทยอันดับ13ของโลกประจำสนามนัดที่2ตบเอาชนะคีร์กีสถานอันดับ118ของโลกไปแบบสบายๆ3-0เซต25-13 25-7 25-7เก็บชัยชนะเป็นนัดที่2การันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วสำหรับวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะพบกับไต้หวันเวลา 17:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36ฟุตบอลหญิงกลุ่ม E หลังจากนัดแรกทีมชาติไทยพ่ายญี่ปุ่นมา0-8มาลงสนามนัดที่2พบกับไต้หวันผลปรากฏว่าทีมชาติไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับไต้หวันไป0-1โดยนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนเวลา 17:30 นาทีเพื่อลุ้นเข้ารอบต่อไปแต่ถ้าสดทางช่อง MCOT HD ด้านกีฬาเทคบอลรอบแรกกลุ่ม A ชายคู่สรศักดิ์เทาสิริกับจิรติจันเรียงลงสนามเกมแรกเอาชนะฟิลิปปินส์2-0เซต12-7และ12-4ก่อนนัดที่2เอาชนะอินโดนีเซีย2-0เซต12-3และ12-10ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปบาสเกตบอลหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมชาติไทยประจำสนามแพ้อินโดนีเซีย52-61นัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับจีนในวันที่19กันยายนเวลา 8:00 นจากที่ทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเดินทางไปถึงยังประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เมื่อกลางดึกของวันที่15กันยายนที่ผ่านมาแต่มีปัญหาในการเข้าพักที่เรือสำราญคอสตาเซเลนาท่าเรือนาโกย่าตามที่เจ้าภาพประเทศญี่ปุ่นได้จัดเตรียมไว้จนต้องรอเกือบ24ชั่วโมงนั้นล่าสุดพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยแก้ปัญหากับทางเจ้าภาพจนได้เข้าพักเรียบร้อยแล้วการแข่งขันสิง SAT Thai LPGA Master รายการสุดท้ายปิดฤดูกาลนี้มีนักกอล์ฟสตรีจาก8ชาติเข้าร่วมชิงชัยที่สิงปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับภาค72โปรนุกบุษบากรสุขพันธ์สาวเชียงรายเจ้าของแชมป์ไชน่า LPGA Tour เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเปิดรอบแรกด้วยสกอร์3อันเดอร์พาร์69จาก4เบอร์ดี้เสียเพียงโบกี้เดียวโดยมีนักกอล์ฟอีก7คนตามหลังเพียงสโตรกเดียวที่คนละ2อันเดอร์พาร์70เทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายเดวิดคัพเวิลด์กรุ๊ป2ระหว่างทีมชาติคาซัคสถานกับทีมชาติไทยและ National Tennis Center ปีไลอารีนากรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานผลจับสลากประกบคู่การแข่งขันจะสลับมือคู่แรกอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกมืออันดับ93ของโลกเดียวมือ1ของเจ้าภาพพบกับแม็กซิมัสพราพลโจนเดียวมือ2ของไทยจากนั้นติโมเฟชกาตอฟมืออันดับ198ของโลกเดียวมือ2จะพบกับกสิเดชสำเร็จเดียวมือ1ของไทยในคู่แรกของวันนี้เริ่มเวลา 13:00 นอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาในโลกระดับตำนานใจกลางย่านปทุมวันกำลังจะถูกส่งคืนพื้นที่ให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียนกรมพระศึกษาประเภทกจะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายที่จะได้ดวลแข่งกันในสนามนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่7ในช่วงวันที่18-20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่18-20กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชและสงขลาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรและเวลา 20:35 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร52เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:33 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรและเวลา 16:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 น
16: 1นาทีกับกปทกรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ซื้อรถยนต์กับตัวแทนจำหน่ายรถและต้องการตรวจสอบป้ายทะเบียนด้วยตัวเองว่าเป็นป้ายที่ถูกต้องหรือไม่โดยป้ายแดงที่ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบกอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นสามารถสังเกตได้จากตัวย่อนูนคอไข่ซอเสือที่มุมด้านล่างขวาต้องมีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบกรูปมาตุลีเทพบุตรขับรถเทียมม้าปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถทั้งนี้ป้ายแดงถือเป็นเอกสารของทางราชการกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ที่ปลอมป้ายทะเบียนหรือผู้ที่นำป้ายแดงปลอมไปติดรถมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งความผิดฐานปลอมเอกสารราชการหรือใช้เอกสารราชการปลอมมีโทษถึงขั้นจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
18: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
19: วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตอนที่2พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกเดิมเป็นพระแท่นราชบัลลังก์ประจำพระที่นั่งอินทราภิเษกมหาปราสาทส ึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อเกิดไฟไหม้ข้าราชการช่วยกันยกพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกลงมาได้ครั้นโปรดให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นใหม่ใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในโอกาสที่เสด็จออกมหาสมาคมเป็นที่ประดิษฐานเครื่องสิริราชกกุฏภัณฑ์และพระแสงสำคัญประจำรัชกาลในพระราชพิธีฉัตรมงคลหรือเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีพระอิสริยยศสูงและเมื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระศพแล้วจึงเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานบนพระแท่นสุวรรณเบญจดล
18: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
20: สาระนานากับสารานุกรมไทย
21: วันนี้เสนอตอนการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองในปัจจุบันโรคหลอดเลือดสมองสามารถวินิจฉัยได้หลายวิธีทั้งการตรวจวินิจฉัยลักษณะอาการทางสมองซึ่งเป็นวิธีพื้นฐานที่แพทย์ใช้ตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สมองการตรวจสมองด้วยเครื่อง MRI เป็นการตรวจหาพยาธิสภาพของสมองโดยใช้เครื่องมือที่สร้างภาพสมองด้วยวิธีใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าการตรวจเลือดสมองโดยเป็นการตรวจดูหลอดเลือดสมองโดยตรงและการตรวจเลือดสมองโดยวิธีอัลตราซาวด์โดยตรวจหลอดเลือดสมองบริเวณคอและหลอดเลือดแดงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายรอยบุญรัศมีเทศผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชน
22: ขณะนี้เวลา 7:30 น.
23: สาระน่ารู้สู่ชุมชนโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
24: คุณผู้ฟังคะจากกรณีเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ลักลอบนำเข้าและจำหน่ายยาในกลุ่ม GLP-1 Receptor Agonist หรือที่รู้จักกันชื่อปากกาฉีดลดน้ำหนักหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตือนประชาชนค่ะอย่าซื้อยาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือเพราะการใช้ยาปลอมหรือยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพค่ะยากลุ่ม GLP-1 Receptor Agonist อาจมีผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหารเช่นคลื่นไส้ท้องเสียอาเจียนท้องผูกปวดท้องและท้องอืดค่ะขณะที่การใช้ยาอาจพบผลข้างเคียงรุนแรงได้เช่นภาวะตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันและภาวะไตวายเฉียบพลันค่ะนอกจากนี้ยังมีข้อควรระวังเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสุขภาพอื่นๆโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวค่ะหรือมีปัจจัยเสี่ยงบางอย่างจึงไม่ควรซื้อมาใช้เองโดยไม่มีคำแนะนำจากแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์นะคะการใช้ยาไม่ถูกต้องคุณผู้ฟังคะหรือหยุดยาโดยไม่มีคำแนะนำอาจทำให้น้ำหนักกลับเพิ่มขึ้นหรือเกิดโยโย่เอฟเฟกต์และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ค่ะจึงขอเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อโฆษณาปากกาฉีดลดน้ำหนักที่อ้างว่าลดได้รวดเร็วหรือหาซื้อได้โดยไม่ต้องพบแพทย์ควรใช้ยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องนะคะและผ่านการประเมินจากแพทย์เท่านั้นเพราะการลดน้ำหนักที่รวดเร็วอาจไม่คุ้มกับความเสี่ยงต่อชีวิตก่อนฉีดก่อนซื้อก่อนใช้คุณผู้ฟังคะตรวจสอบให้แน่ใจปรึกษาแพทย์และเภสัชกรทุกครั้งค่ะพบกับสาระน่ารู้สู่ชุมชนทางสถานีวิทยุแห่งนี้ได้เป็นประจำในช่วงเวลานี้ดำเนินรายการโดยดิฉันวิไลพรผู้เจริญเกษมวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
25: พี่น้องเกษตรกรหากท่านรวมกลุ่มทำการเกษตรตั้งแต่50คนขึ้นไปหรือเป็นองค์กรเกษตรกรที่มีสถานะนิติบุคคลสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดโดยองค์กรจะเป็นผู้รับรองสมาชิกและยื่นคำขอขึ้นทะเบียนพร้อมเอกสารตามที่กำหนดเมื่อขึ้นทะเบียนแล้วองค์กรสามารถขอรับการสนับสนุนด้านการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพและสมาชิกที่มีหนี้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและยังสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนหนี้ผ่านองค์กรเกษตรกรที่สังกัดได้หากเป็นหนี้ในระบบและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเพียงเตรียมบัตรประชาชนและหลักฐานการเป็นหนี้ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพร้อมเป็นอีกหนึ่งกำลังในการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกิจการสาขาภูมิภาคทุกภูมิภาคหรือสำนักงานกองทุนฟื้นฟูสาขาจังหวัดทุกจังหวัดใกล้บ้านท่าน
2: สงกรานต์นี้จะไปเที่ยวไหนจ๊ออ
3: ย่าเลยพ่อเดินทางช่วงสงกรานต์มีแต่อุบัติเหตุน่ากลัวออก
2: อย่ากลัวไปเลยจ๊ะพ่อมีวิธีป้องกันก่อนอื่นเราต้องตรวจสอบสภาพ

0: ามารถทำได้นำแก้วน้ำดื่มและกล่องข้าวไปเองเพื่อลดการใช้ขวดกล่องโฟมและแก้วพลาสติกไม่นำของจากธรรมชาติกลับบ้านเพราะสิ่งเหล่านี้จะสวยงามเมื่ออยู่กับแหล่งธรรมชาติไม่ขีดเขียนทำลายธรรมชาติเก็บมาแค่รูปถ่ายและความทรงจำดีๆเพียงแค่นี้คุณเองก็ช่วยได้รักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อม
1: จอยเลิกกับโก้มาหลายครั้งแล้วครั้งสุดท้ายที่เธอเลิกได้อย่างเด็ดขาดเธอทำยังไงรู้ไหมจอยทิ้งของทุกชิ้นที่โก้ให้เลิกไปเบิร์นตะโก้และจัสโก้เลิกนั่งวีโก้รวมถึงเลิกกินตะโก้โกโก้โกปิโก้และเลิกมีอีโก้การเลิกบุหรี่ก็เหมือนกันจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นให้คุณนึกถึงบุหรี่อย่างกาแฟหรือวงเล่าด้วยเลิกบุหรี่โทร1600สสส.เป็นกำลังใจให้
2: แม่จ๋าสงกรานต์นี้จะไปเที่ยวไหนจ๋า
3: อย่าเลยพ่อเดินทางช่วงสงกรานต์มีแต่อุบัติเหตุน่ากลัวออก
2: อย่ากลัวไปเลยจ๋าพ่อมีวิธีป้องกันก่อนอื่น

0: ทำได้นำแก้วน้ำดื่มและกล่องข้าวไปเองเพื่อลดการใช้ขวดกล่องโฟมและแก้วพลาสติกไม่นำของจากธรรมชาติกลับบ้านเพราะสิ่งเหล่านี้จะสวยงามเมื่ออยู่กับแหล่งธรรมชาติไม่ขีดเขียนทำลายธรรมชาติเก็บมาแค่รูปถ่ายและความทรงจำดีๆเพียงแค่นี้คุณเองก็ช่วยได้รักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อม
1: สวัสดีค่ะ1193ตำรวจทางหลวงยินดีรับใช้ค่ะ
2: เมื่อมีเหตุด่วนเหตุร้ายบนทางหลวงการติดต่อไปยังตำรวจทางหลวงโดยตรงจะมีความรวดเร็วทันใจช่วยเหลือฉับไวได้ทันเวลาตำรวจทางหลวงห่วงใยทุกชีวิตเป็นมิตรทุกเส้นทางทำทุกอย่างด้วยสำนึกเพราะเราคือตำรวจทางหลวง1193
3: ช่วงทุกของคนโดยสารวันนี้คนรอรถเมย์บ่นคนหน้าไม่ใช่ไก่มารมควันกันทำไมหรือแทงเรื่องยังต้นสังกัดรถเมย์ใหญ่เล็กแต่เขาก็บอกว่าแก้ไขไปตั้งแต่ปีโมโบแล้วโอ้ยหน้าแตกหันซ้ายหันขวาอ้าวนั่นไงคนมักง่ายยืนสูบบุหรี่อยู่นั่นเองลองฟังเสียงชาวบ้านวอนสิงพ่นควันทั้งหลายแก้ไขด่วนสสสเขาขอมานะครับยาวนาย
4: เมื่อสูงวัยมากขึ้นการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมภายในบ้านจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุบ้านอาศัยควรเป็นบ้านชั้นเดียวมีราวจับหรือราวพยุงมีแสงสว่างที่เพียงพอพื้นเรียบเสมอกันไม่ลื่นไม่ควรมีธรณีประตูการจัดวางสิ่งของภายในบ้าน

ในปัจจุบันมิจฉาชีพมักมาพร้อมกับกลโกงที่หลากหลายหลอกให้คุณเชื่อจนทำให้คุณสูญเสียทรัพย์สินในที่สุดแต่ถ้าหากเรามีสติรู้เท่าทันกลโกงไม่หลงโอนเงินโดยง่ายไม่บอกรหัส OTP ไม่บอกข้อมูลบัตรประชาชนยืนยันสแกนนิ้วแทนรหัสผ่านหรือเช็คความน่าเชื่อถือของเพจที่เราจะตัดสินใจซื้อสินค้าเท่านี้

0: เรียงความเรื่องพ่อของฉันพ่อบอกฉันว่าบุหรี่ไม่ดีอย่าสูบแต่พ่อก็ยังสูบอยู่ทุกวันทุกวันพ่อบอกฉันว่าพ่อไม่ติดวันหนึ่งพ่อจะเลิกแต่บุหรี่คงไม่อยากให้พ่อเลิกมั้งแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่พ่อไม่สูบบุหรี่แล้วเพราะพ่อหัวใจวายตาย
1: บุหรี่เท่ากับยาเสพติดอันตรายถึงตายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
2: หมู่เนี้ยคุณคะซื้ออะไรแม้ขำๆค่ะต้องมีของแถมซื้อนมเปรี้ยวแถมจิ้งจกปลากระป๋องแถมปลิงตัวเบอร์เริ่มแม้กระทั่งยาสระผมยังมีแถมถุงยางอนามัยมาให้ในขวดสระไปสระมาผมร่วงเป็นกำๆเลยค่ะ
3: แต่ถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณคงไม่ตลกแน่ๆพบเจอปัญหาถูกเอารัดเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้สินค้าและบริการแจ้งสคบ.สำนักงานคณะกรรมการคุ้ม

0: ่อผู้อื่นด้วยการไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะจากสสส.
1: วันสงกรานต์
2: ชนแก้วกันหน่อย
3: วันลอยกระทง
2: ชนแก้วว
4: ันปีใหม
2: ่เฮ้ชนแก้ว
5: รู้ไหมเมื่อคุณดื่มเบียร์1ขวดจะทำให้มีระดับแอลกอฮอล์20-40มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากกว่าปกติ 3-5 เท่าหยุดเมาแล้วขับช่วยปกป้องชีวิตคุณได้ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
6: วิธี

0: ขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: บุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งในปอดแต่ก่อนจะเป็นคุณจะต้องไอ พอไอมากๆ ก็จะเริ่มมีเสมหะและมีเลือดปนหายใจไม่ออกคอแห้งเสียงแหบปอดจะเริ่มบวมหายใจเข้าออกจะแสบไปถึงขั้วปอดสุดท้ายคุณก็จะทุกข์ทรมานจนทนไม่ได้บุหรี่เท่ากับยาเสพติดมีพิษร้ายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
3: ความฝันของเจ้าหนูนักเตะที่อาจพาไทยไปบอลโลกสุริยนต์วัย10ขวบฝันอยากเป็นนักบอลเหมือนพี่ซิโก้และลีซอเขาจะได้เป็นตัวแทนเขตไปคัดเยาวชน
4: คุณกำลังฟังรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยฉับไวเที่ยงตรงทันทุกเหตุการณ์ผลิตรายการโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวทุกทิศทั่วไทยเช้าวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะผลิตรายการโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงในวิทยุโทรทัศน์ค่ะอำนวยการผลิตโดยท่านนายกกิตติทัศน์ภูธนโภคินสำหรับเช้านี้จินดารัตน์ทีสุกะทีมข่าวประจำจังหวัดนครพนมรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะเริ่มกันที่ข่าวนี้นะคะคุณผู้ฟังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสน้ำคลองชมพูจังหวัดพิษณุโลกค่ะได้เพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่6เมตรและก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยวันที่17กันยายน2569เวลา 22:00 นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับรายงานจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกหลังจากที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้ส่งเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนระดับน้ำในคลองชมพูเพิ่มสูงขึ้นอาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ำและที่ลุ่มต่ำโดยระดับน้ำคลองชมพูค่ะที่บริเวณสะพานวังหมันก็ได้เพิ่มสูงขึ้นที่6เมตรและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งท้องถิ่นและผู้นำชุมชนก็ได้เพิ่มช่องทางในการสื่อสารโดยประกาศผ่านหอกระจายข่าวให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ที่3บ้านชมพูและหมู่ที่5บ้านปลวกงามตำบลชมพูให้ยกของขึ้นสูงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการทยอยอพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดชมพูโดยมีอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานในพื้นที่ร่วมสนับสนุนในการอบพยพค่ะข่าวต่อไปไปติดตามการรายงานข่าวจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะ17กันยายน2569สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรจอมทองเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดกรณีกลุ่มนักท่องเที่ยวประมาณ10คนฝ่าฝืนป้ายเตือนและแนวกั้นออกนอกเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาบริเวณลานข้าวตอกฤาษีเมื่อวันที่13กันยายน2569เวลาประมาณ 13:00 นเพื่อถ่ายภาพจนส่งผลให้พืชพันธุ์อนุรักษ์ในพื้นที่เปราะบางได้รับความเสียหายโดยเจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานจากภาพถ่ายและกล้องวงจรปิดเข้าแจ้งความดำเนินคดีแล้วนะคะนายจิรนิติเชิงสะอาดหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

การข้อยกเว้นเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานในการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมมรดกทางธรรมชาติของประเทศต่อไปจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ก็พบร่องรอยการเหยียบย่ำหลายๆจุดบริเวณลานข้าวตอกฤาษีนะคะซึ่งเป็นมอสขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศและเป็นพืชหายากที่เจริญเติบโตได้เฉพาะในพื้นที่ป่าเมฆที่มีความสมบูรณ์สูงความชื้นคงที่และมีความสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 2,000 เมตรขึ้นไปเท่านั้นนะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ค่ะก็ระบุว่าการดำเนินคดีในครั้งนี้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัดในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานและการประกอบกิจการนันทนาการนอกบริเวณที่กำหนดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562หลังจากนี้ทางอุทยานแห่งชาติจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตาจัดส่งเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนจุดเปราะบางถี่ขึ้นพร้อมปรับปรุงแนวกั้นและป้ายเตือนให้มีความชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคตค่ะอุทยานขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดโดยห้ามออกนอกเส้นทางศึกษาธรรมชาติห้ามเหยียบย่ำพืชพันธุ์ไม้ทุกชนิดและห้ามรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ที่มีป้ายหรือแนวกั้นห้ามเข้าเพื่อร่วมกันปกป้องรักษาคุณค่าทางธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไปนี่ก็เป็นข่าวสารรายงานจากเชียงใหม่ค่ะค่ะคุณผู้ฟังข่าวต่อไปรายงานข่าวจากชลบุรีนะคะวันที่17กันยายนพนักงานอัยการจังหวัดพัทยาได้ยื่นฟ้องมิสเตอร์ไซมอนเพเตอร์คาเมนสัญญาสัญชาติออสเตรเลียต่อศาลจังหวัดมิสเตอร์ไซมอนเพเตอร์คาร์เมนสัญชาติออสเตรเลียต่อศาลจังหวัดพัทยาเป็นคดีหมายเลขดำที่6ททหาร61ทับ2569โดยโจทยื่นฟ้องในความผิด4ข้อหาประกอบด้วยฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาลอบฝังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายพรากผู้เยาว์อายุต่ำกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจารโดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจและพาบุคคลอายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเพื่ออนาจารแม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตามคดีดังกล่าวนะคะสืบเนื่องจากหญิงไทยอายุ17ปีหายตัวไปหลังเดินทางเข้าไปในภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในพื้นที่จอมเทียนพัทยาเมื่อวันที่25มิถุนายน2569ก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งสืบสวนติดตามกระทั่งพบศพอยู่ภายในกระเป๋าเดินทางที่ถูกนำไปทิ้งไว้บริเวณทางรถไฟในพื้นที่เมืองพัทยาจากนั้นตำรวจติดตามตัวนายไซมอนได้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานจัดทำสำนวนส่งพนักงานอัยการพิจารณาล่าสุดพนักงานอัยการจังหวัดพัทยาค่ะมีคำสั่งยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดพัทยาเมื่อวันที่17กันยายน2569โดยศาลนัดสอบคำโดยสารนัดสอบคำให้การจำเลยในวันที่18กันยายน2569ซึ่งจะเป็นขั้นตอนต่อไปของกระบวนการพิจารณาคดีทั้งนี้นะคะการยื่นฟ้องของพนักงานอัยการเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลและจำเลยยังคงได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาจนถึงที่สุดต่อด้วยข่าวนี้นะคะคุณผู้ฟังทางการลาวส่งแอดมินเว็บพนันไทย129คนกลับประเทศเหตุการณ์นี้นะคะรายงานข่าวจากทางผู้สื่อข่าวจากหนองคายค่ะวันที่17กันยายนเวลาประมาณ14นาฬิกาพันตำรวจโททียาชพัฒน์รังสีพรามนกุลรองผู้กำกับการตม.หนองคาย

0: วันที่17กันยายนเวลาประมาณ14นาฬิกาพันตำรวจโททียาชพัฒน์รังสีพรามนกุลรองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองหนองคายพันตำรวจโทพุทธิชัยจันทองรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยณเวียงจันทน์สปป.ลาวได้รับมอบตัวคนไทยจำนวน129คนจากทางการลาวหลังจากถูกทางการลาวกวาดล้างจับกลุ่มเครือข่ายพนันออนไลน์สแกมเมอร์ในนครหลวงเวียงจันทน์โดยให้พาตัวกลับมายังประเทศไทยผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1อำเภอเมืองหนองคายจากนั้นก็คุมตัวมาดำเนินการตามมาตรการคัดกรองร่วมกับสหวิชาชีพที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคายค่ะโดยไม่พบบุคคลใดเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่มีเหยื่อจากการถูกหลอกลวงและไม่พบบุคคลตามหมายจับซึ่งเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดหนองคายได้นำดำเนินคดีกรณีออกไปทำงานต่างประเทศไม่แจ้งจำนวน129รายในขณะเดียวกันนะคะก็พบว่ามีผู้ที่เคยถูกผลักดันกลับมาจากลาวเมื่อวันที่21พฤษภาคม2569จำนวน14รายทางด่านพรมแดนหนองคายและได้ลักลอบเดินทางออกไปประเทศลาวและได้ลักลอบออกเดินทางไปประเทศลาวทางช่องทางธรรมชาติและยังมีอีกหนึ่งรายที่ลักลอบเดินทางออกนอกประเทศช่องทางธรรมชาติซึ่งตรวจคนเข้าเมืองหนองคายนะคะได้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลทั้ง15รายในความผิดฐานเป็นบุคคลสัญชาติไทยเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรไม่ผ่านช่องทางเขตท่าสถานีและไม่ผ่านการตรวจจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหนองคายจากการสอบสวนก็พบว่าทั้งหมดได้เดินทางออกไปทำงานเว็บพนันจำนวน11เว็บพนันค่าจ้างเฉลี่ยเดือนละ 15,000 ถึง 21,000 บาทพักที่โรงแรมหลายแห่งในนครหลวงเวียงจันทน์โดยถูกทางการลาวกวาดล้างอย่างหนักทั้งหมดถูกทางการลาวควบคุมตัวไว้ในฐานความผิดทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและทำงานเกี่ยวกับเว็บพนันในประเทศลาวเมื่อขบวนการทางกฎหมายของสปป.ลาวเสร็จสิ้นจึงได้ประสานทางการไทยส่งตัวกลับประเทศไทยเพื่อดำเนินการตามกฎหมายของไทยต่อไปค่ะต่อได้ที่อุดรธานีค่ะคุณผู้ฟังที่คำชะโนดนะคะก็มีการเร่งเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเที่ยวชมงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569เชื่อว่าจะส่งผลกระทบในด้านของการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยเฉพาะเส้นทางเชื่อมโยงจากพื้นที่จัดงานมายังคำชะโนดแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอบ้านดุงปัจจุบันนะคะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสักการะวันละหลักพันคนและวันหยุดก็อยู่ที่ประมาณ 3,000 ถึง 5,000 คนนายพงษ์ชนะศรีชนะกำนันตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีในฐานะคณะกรรมการบริหารคำชะโนดนะคะได้เปิดเผยว่าขณะนี้มีการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายังจังหวัดอุดรธานีในช่วงการจัดมหกรรมพืชสวนโลก2569อุดรธานีระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ซึ่งจะเป็นช่วงที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่จำนวนมากสำหรับการเปิดให้เข้าสักการะคำชะโนดปัจจุบันกำหนดเวลา 8:00 น.ถึง 16:30 น.โดยในช่วงที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่ก่อนค่ำเจ้าหน้าที่จะบริหารจัดการให้สามารถเข้าสักการะได้ทุกคนแต่หากเข้าสู่ช่วงค่ำมืดมากแล้วจะไม่สามารถเปิดให้เข้าได้เนื่องจากต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักข้อมูลนักท่องเที่ยวในปัจจุบันพบว่าวันจันทร์ถึงศุกร์มีประมาณ 1,000 ถึง 2,000 คนต่อวันส่วนวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะก็จะมีประมาณ 3,000 ถึง 5,000 คนต่อวันทำให้การเตรียมพื้นที่และระบบอำนวยความสะดวกเป็นโจทย์สำคัญในการรองรับการท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงมหกรรมพืชสวนโลกอีกหนึ่งแนวทางสำคัญที่คิดคือการเชื่อมคำชะโนดเข้ากับเส้นทางพืชสวนโลกโดยเตรียมจัดทำบูธประชาสัมพันธ์คำชะโนดรวมถึงแนวทางในการแนวคิดในการสร้างองค์พญานาคไปตั้งไว้ที่สนามบินอุดรธานีเพื่อสร้างการรับรู้ตั้งแต่นักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงจังหวัดขณะเดียวกันยังมีการประสานงานเพื่อจัดตั้งพื้นที่จำลองเมืองคำชะโนด ขณะเดียวกันนะคะก็มีการประสานงานเพื่อจัดพื้นที่จำลองเมืองคำชะโนดไว้ภายในบริเวณมหากรรมพืชสวนโลกเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทำความรู้จักกับคำชะโนดและสามารถวางแผนการเดินทางต่อมายังอำเภอบ้านดุงได้สะดวกมากยิ่งขึ้นส่วนการเดินทางก็มีแนวคิดจัดรถตู้บริการรับส่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวเชื่อมโยงพื้นที่มหากรรมพืชสวนโลกมายังคำชะโนดซึ่งระยะทางประมาณ 60-70 กิโลเมตรเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวนอกจากการประชาสัมพันธ์และระบบเดินทางแล้วคำชะโนดยังเร่งปรับปรุงพื้นที่โดยเฉพาะจุดสักการะที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมรวมถึงลานจอดรถเพื่อให้พร้อมในการรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็สร้างความสะดวกตลอดเส้นทางการท่องเที่ยวมหากรรมพืชสวนโลกยังไม่เพียงเป็นเวทีแสดงศักยภาพด้านพืชสวนของอุดรธานีแต่ยังเป็นโอกาสในการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดให้เป็นเส้นทางเดียวกันโดยคำชะโนดเตรียมขยับตัวรับนักท่องเที่ยวจากงานพร้อมผลักดันคำชะโนดให้เป็นอีกหมุดหมายสำคัญของผู้มาเยือนอุดรธานีในช่วงมหกรรมนี้ค่ะต่อด้วยข่าวนี้รายงานจากระยองนะคะสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองค่ะร่วมกับเจ้าท่าและสาธารณสุขได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทธหลังชาวบ้านห้วยโป่งถึงมาบตาพุทธร้องเรียนนะคะว่าพบน้ำมีสีน้ำตาลเข้มและมีกลิ่นถูกปล่อยลงคลองสาธารณะล่าสุดโรงงานเร่งขุดลอกบ่อพักน้ำหลังพบวัชพืชทับถมหนาแน่นจนเกิดการเน่าขณะที่ผลตรวจค่าคุณภาพน้ำเบื้องต้นไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดกรณีดังกล่าวค่ะก็สืบเนื่องจากเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาประชาชนในพื้นที่บ้านโป่งบ้านห้วยโป่งและมาบตาพุทธนะคะเขตเทศบาลนครมาบตาพุทธอำเภอเมืองระยองร้องเรียนให้ตรวจสอบโรงงานแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทธหลังพบมีน้ำผ่านการบำบัดไหลลงสู่คลองน้ำชาตำบลห้วยโป่งแต่ยังมีกลิ่นและสีน้ำตาลเข้มสร้างความกังวลใจแก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่หลังรับเรื่องนะคะนายอนุวัฒน์รัตนอมรพงษ์เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยองพร้อมนายธีรวัฒน์จันทนุพงศ์วิศวกรสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองนางขวัญเรือนชนะสมุทรนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการเทศบาลนครมาบตาพุธและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้นนะคะพบว่าบ่อธรรมชาติที่ใช้ในการกักเก็บน้ำก่อนที่จะปล่อยออกมีวัชพืชหลายชนิดทับถมเป็นจำนวนมากส่งผลให้น้ำเกิดกลิ่นและสีเข้มเจ้าหน้าที่สั่งระงับการปล่อยน้ำลงคลองสาธารณะและให้ดำเนินการแก้ไขก่อนล่าสุดวันที่17กันยายน2569นายธีรวัฒน์พร้อมนางขวัญเรือนนายเจนรงค์บำรุงจิตนายช่างสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยองและคณะลงพื้นที่ติดตามผลการแก้ไขโดยมีนายชัยวุฒิอินปานผู้จัดการฝ่ายผลิตและนายกฤตกรมาเง่าผู้จัดการฝ่ายดูแลสิ่งแวดล้อมของโรงงานร่วมชี้แจงความคืบหน้าจากการติดตามก็พบว่าสาเหตุของน้ำสีเข้มและมีกลิ่นจากวัชพืชทับถมแน่นภายในบ่อพักจนเกิดการเน่าเสียโรงงานจึงดำเนินการขุดลอกบ่อใหม่พร้อมนำน้ำลงสู่กระบวนการบำบัดอีกครั้งเพื่อแก้ไขปัญหาก่อนปล่อยน้ำลงสู่ภายนอกส่วนผลการตรวจคุณภาพน้ำและสีของน้ำตามข้อมูลที่รายงานต่อเจ้าหน้าที่พบว่าค่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังติดตามการแก้ไขและดำเนินการของโรงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการระบายน้ำเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปตามมาตรฐานและไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่นี่ก็เป็นรายงานข่าวจากจังหวัดระยองค่ะติดตามข่าวนี้นะคะรายงานข่าวจากจังหวัดสระแก้วค่ะกรมทหารพรานที่13เปิดการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงประกอบการเคลื่อนที่เป็นชุดยิงพร้อมการยิงอาวุธประจำหน่วยณสนามยิงปืนทางยุทธวิธีเขาอีต่างอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วโดยฝึกให้กำลังพลเคลื่อนที่จากแนวระยะ300เมตรเข้าสู่ระยะ200เมตรและ100เมตรตามลำดับเพื่อพัฒนาทักษะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.เสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ 7:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 น.เสาร์อาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.รายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 น.ถึง 24:00 น.รายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
5: นายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเรียกร้องรัฐบาลเร่งผลักดันการปรับปรุงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการซึ่งใช้มานานกว่า29 ปีโดยเห็นว่ากฎหมายควรสอดคล้องกับยุคดิจิทัลและช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้มากขึ้นนายภาวุฒิเสนอให้ใช้หลักเปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้นหรือ Open by Default พร้อมเสนอให้นายกรัฐมนตรีออกข้อสั่งการเพื่อสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลและเร่งนำร่างกฎหมายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้รัฐบาลมีการขับเคลื่อนเรื่องการปรับปรุงกฎหมายข้อมูลข่าวสารอยู่แล้วโดยมีการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจบข่าวใกล้ลุงไหวนิพัทกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ
6: ์น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเองขอให้เลิกเหล้าและบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เลยครับ

0: ้องๆครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื่อเหอะ
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มามาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอ้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ้อ

0: พียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไอดีเซลเอสเอส

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเรียกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดคลี่คลายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ช่วงเฟกนิวส์เฟกนิวส์รู้ทันข่าวปลอมโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
4: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บริการแจ้งไฟฟ้าดับลงทะเบียนเปลี่ยนมิเตอร์ไฟผ่านทางไลน์ PEA e-service จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ยืนยันว่าไม่มีนโยบายให้ผู้ใช้ไฟฟ้าแอดไลน์ชื่อ PEA e-service ฝ่ายบริการเพื่อแจ้งไฟฟ้าดับลงทะเบียนเปลี่ยนมิเตอร์หรือทำธุรกรรมต่างๆขอประชาชนอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างและชักชวนให้แอดไลน์ดังกล่าวเนื่องจากอาจเป็นมิจฉาชีพผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านบริการ PEA e-serviceทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่1129 PEA Contact Center หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่จบข่าววิไลพรผู้จรเกษมผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่าน
3: Fake News Fake News
5: คุณค่าไทยไม่ใช่แค่วัฒนธรรมประเพณีแต่คือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และการลงมือทำที่หล่อหลอมรวมกันเป็นสินค้าและบริการไทยที่มีคุณภาพวันนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงเร่งพัฒนายกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยให้ก้าวไกลด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และการลงมือทำพร้อมเชื่อมโยงตลาดโลกและสร้างโอกาสทางการค้าให้สินค้าและบริการของไทยได้เข้าถึงผู้บริโภคมากมายทั่วทุกมุมโลกพลังแห่งคุณค่าไทยเชื่อมโยงไกลสู่ตลาดโลกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP โทรสายด่วน1169
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ
6: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทั้งสมฮีโร่หยาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล SSH

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศ

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talking about?
6: Hey, Pop and

0: พิมพ์เลย88ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงกับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมี

สาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาคดีเสียบบัตรแทนกันหมายเลขดำอม14/2568จำคุกนายสรันวุฒิสรันเกตอดีตส.ส.อุตรดิตถ์พรรคเพื่อไทยเป็นเวลา8เดือนโดยไม่รอการลงโทษศาลเสียงข้างมากเห็นว่าจำเลยยินยอมให้ส.ส.รายอื่นนำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้แสดงตนและลงคะแนนแทนขณะจำเลยไม่อยู่ในที่ประชุมถือเป็นการออกเสียงที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและทุจริตต่อหน้าที่ศาลกำหนดโทษจำคุก1ปีก่อนลด1ใน3เหลือ8เดือนเนื่องจากคำรับในชั้นตรวจพยานหลักฐานเป็นประโยชน์หลังคำพิพากษาศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์วางหลักประกัน1ล้านบาทและห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจบข่าวเตชิตศรีอาจผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: วันดีจ้ะลูกเป็นไงวันนี้สนหรือเปล่าน่ารักหนูเนาะเป็นไรรักหนูเนาะรักจริงจริง
6: ถึงรักลูกแค่ไหนก็พูดได้ไม่เต็มปากถ้าคุณยังไม่เลิกสูบบุหรี่ควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อเด็กด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

จุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกครั้งแล้วก็มีตา

0: ไฟดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียบ BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ช่วงจุฬาเฮิร์บนะครับช่วงนี้ใครก็อยากได้ผิวสวยสุขภาพดีนะครับแต่ก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้าได้ผิวสวยในราคาที่ไม่ต้องจ่ายแพงนะครับจุฬาเฮิร์บครับแบรนด์สกินแคร์คุณภาพนะฮะที่ดูแลทุกปัญหาผิวได้ตรงจุดในราคาสุดคุ้มแล้วก็จับต้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกันแดดแตงโมนะครับ 3D Aura กันแดดประสิทธิภาพสูงนะครับ SPF 50บวกนะครับ PA บวกบวกบวกเนื้อพรายเมอร์นะครับช่วยปรับผิวให้ดูไบรท์พร้อมเบลอผิวให้ดูเรียบเนียนนะครับมีดีดีครีมแตงโมนะครับโทนอัพผิวให้ดูเนียนใสพร้อมเป็นทั้งเบสแล้วก็เบสรองพื้นนะครับกันแดดแล้วก็สารบำรุงผิวครบจบในหนึ่งเดียวนะครับมีเซรั่มแครอทนะครับที่ช่วยบำรุงผิวหย่อนคล้อยลดเลือนริ้วรอยครับเติมความชุ่มชื้นให้ผิวดูเด้งกระชับเนียนนุ่มนะครับและสุดท้ายก็มีเซรั่มลำใหญ่นะฮะช่วยดูแลปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำให้ดูจางลงพร้อมบำรุงให้สีผิวดูสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาผิวแบบไหนก็เลือกดูแลได้ตรงจุดกับจุฬาเฮิร์บนะครับพิเศษช่วงนี้ครับจุฬาเฮิร์บทุกๆการซื้อสินค้าจุฬาเฮิร์บครับยังมีสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันเพียงลอกสติกเกอร์หลังซองหรือว่าหลังหลอดนะครับแค่ชั้นเดียวแล้วสแกน QR code ผ่าน LINE OA นะครับจุฬาเฮิร์บนะไทยแลนด์นะฮะที่ก็รับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทันทีนะครับกับกิจกรรมสแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านนะฮะลุ้นทองหลักหมื่นทุกวันสแกนทองทุกเดือนนะครับแล้วก็ทองมูลค่า1ล้านบาทรวมมูลค่ารางวัลกว่า 5.67 ล้านบาทนะครับร่วมสนุกได้แต่วันนี้จนถึง16ธันวาคม2569นะครับง่ายๆแค่ลอกสแกนรับสิทธิ์ยิ่งสแกนมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับได้ทั้งผิวสวยแล้วก็ได้ทั้งลุ้นรวยไปกับจุฬาเฮิร์บหาซื้อผลิตภัณฑ์จุฬาเฮิร์บได้ที่ 7-Eleven CJ Mall แล้วก็ร้านค้าบิวตี้ช็อปทั่วประเทศผิวสวยได้ทุกวันลุ้นโชคได้ทุกเดือนนะฮะกับจุฬาเฮิร์บครับโชคใหญ่สแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านสแกนเลยนะครับกับจุฬาเฮิร์บครับเลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะลุ้นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนัดจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไปลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศ

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเข้าสู่ช่วงบางจากนะครับบางจากสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดนะครับบางจากแก๊สโซฮอล์ E10S Evo นะครับร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและก็เศรษฐกิจของประเทศนะครับการบางจากแก๊สโซฮอล์ E10S Evo ครับแรงคุ้มค่ากว่าทุกลิตรนะครับราคาต่ำกว่าแก๊สโซฮอล์95ถึงลิตรละ5บาทเลยนะครับและยังเป็นพลังงานสะอาดนะครับช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมอบความพร้อมมอบความคุ้มค่าที่ยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับสมาชิกบางจากกรีนไมล์รับสิทธิพิเศษนะครับเมื่อเติมทุก 1,000 บาทนะครับรับฟรีน้ำดื่มขวดใหญ่ 1.5 ลิตรอีก1ขวดนะครับแล้วก็รับส่วนลดน้ำมันเพิ่มจาก100บาทเป็น120บาทเมื่อแลกคะแนนกรีนไมล์500คะแนนนะครับโดยสมาชิกสามารถกดรับคูปองผ่านแอปพลิเคชันบางจากนะครับได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bcpgreenmile.com นะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะครับกับบางจากครับ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042 422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอไม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอไม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมสนับสนุนโครงการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปภาคประชาชนจำนวน 1.5 ล้านครัวเรือนรายละ 50,000 บาทเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟและคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนกลางเดือนตุลาคมนี้กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมใช้ความต้องการจากโครงการดังกล่าวสร้างห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศตั้งแต่แผงโซล่ากระจกสายไฟอุปกรณ์เชื่อมต่อและโครงสร้างติดตั้งเพื่อให้เงินทุนหมุนเวียนในประเทศพร้อมยกระดับมาตรฐานและความปลอดภัยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ไทยสร้างการผลิตและการจ้างงานในประเทศจบข่าวธนภัทรมธุรสผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี
5: นี่คุณขับรถอะไรเร็วขนาดนั้นน่ะดูข้างหน้าดิสิ
6: คุณก็รถมันติดผมต้องทำเวลาทำความเร็วเดี๋ยวเราไปทำงานไม่ทัน
5: คุณแล้วเนี่ยลายเด้งตลอดเลยอย่าจับโทรศัพท์นะคุณเห็นไหมมีคนจะข้ามทางม้าลาย
6: คุณหยุดเลยลายที่ทำงานเดี๋ยวผม
5: เฮ้ยคุณ
6: เดี๋ยว
5: คุณ
7: หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาสสส.และภาคีเครือข่าย
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ
8: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่ม

0: ไลดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียบ BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ถ้วนนะครับหมูยอไม่ถ้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ถ้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ถ้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ถ้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ถ้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ถ้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้อง

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่

0: โอ้อวดเกินจริง
1: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
0: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: เตือนภัยใกล้ตัวโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
3: เตือนภัยออนไลน์หยุดเช็คก่อนแชร์ข่าวปลอมอาจผิดกฎหมายบนโลกออนไลน์ข่าวหนึ่งเรื่องสามารถถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็วโดยเฉพาะข้อมูลที่สร้างความตกใจและหวาดกลัวการแต่งเรื่องหรือเผยแพร่ข้อมูลเท็จจนทำให้ประชาชนตื่นตกใจอาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา384มีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพฤติกรรมที่ควรระวังทั้งการแต่งเรื่องทำข่าวปลอมให้เหมือนข่าวจริงเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือแชร์ต่อทั้งที่รู้ว่าเป็นข้อมูลเท็จหยุดเช็คก่อนแชร์ไม่ขยายข่าวปลอมด้วยความปรารถนาดีจากบัวบานหมอปลาผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี
4: หมวกกันน็อกช่วยชีวิตได้ยังไงด้านนอกป้องกันแรงกระแทกโฟมรองด้านในลดอาการบาดเจ็บของสมองสายรัดใต้ขากันหมวกลื่นหลุดห่วงใครให้ใส่หมวกโดยสสส.
5: อุ๊ยข่าวใหม่ข่าวใหญ่ต้องรีบแชร์เดี๋ยวดูให้ดีก่อนโพสต์แชร์ข่าวลวงอาจได้รับโทษทางกฎหมายนะเธอ
6: สร้างข่าวเท็จปิดปืนและเผยแพร่บนโซเชียลทำให้เกิดความเสียหายสร้างความตื่นตระหนกกระทบต่อสังคมเข้าข่ายความผิดตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเช็คให้ชัวร์ก่อนโพสต์ก่อนแชร
7: ์สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ

0: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 ฟิล์มพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: ยิ้มเลย
5: แปลๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: แพทย์หญิงจุไรวงสวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคเตือนประชาชนติดตามสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพช่วงฤดูฝนและอากาศเปลี่ยนแปลงพร้อมดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองโดย5โรคที่พบผู้ป่วยมากที่สุดในช่วง1เดือนที่ผ่านมาได้แก่ไข้หวัดใหญ่อุจจาระร่วงโควิด-19 ปอดอักเสบและมือเท้าปากส่วนโรคติดเชื้อไวรัส RSV ตั้งแต่ต้นปีถึง8กันยายนพบผู้ป่วยสะสม 8,578 รายเสียชีวิต1รายส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า1ปีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรมควบคุมโรคแนะนำป้องกันโรคทางเดินหายใจด้วยหลัก DMS คือเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆจบข่าวพานุวัฒน์วีรพันธ์ผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดพัทลุงอ่าน
5: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวข้าวนี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
6: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
5: เอาใจช่วยหนอ
6: จากสสส.
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ
7: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มส

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังค์

0: เลยที่บางจากโปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
1: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
2: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมอขอก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดคลี่คลายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคเตือนประชาชนติดตามสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพช่วงฤดูฝนและอากาศเปลี่ยนแปลงพร้อมดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองโดย5โรคที่พบผู้ป่วยมากที่สุดในช่วง1เดือนที่ผ่านมาได้แก่ไข้หวัดใหญ่อุจจาระร่วงโควิด-19 ปอดอักเสบและมือเท้าปากส่วนโรคติดเชื้อไวรัส RSV ตั้งแต่ต้นปีถึง8กันยายนพบผู้ป่วยสะสม 8,578 รายเสียชีวิต1รายส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า1ปีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรมควบคุมโรคแนะนำป้องกันโรคทางเดินหายใจด้วยหลัก DMS คือเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆจบข่าวพานุวัฒน์วีรพันธ์ผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดพัทลุงอ่าน
5: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
6: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
5: เอาใจช่วยหนอ
6: จากสสส.
7: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตา

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
2: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
5: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนักรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วนต้อง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.เสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ 7:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 น.เสาร์อาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.รายการเพื่อสุขภาพรายการลงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:00 น. 23:00 น.ถึง 24:00 น.รายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคเตือนประชาชนติดตามสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพช่วงฤดูฝนและอากาศเปลี่ยนแปลงพร้อมดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองโดย5โรคที่พบผู้ป่วยมากที่สุดในช่วง1เดือนที่ผ่านมาได้แก่ไข้หวัดใหญ่อุจจาระร่วงโควิด-19 ปอดอักเสบและมือเท้าปากส่วนโรคติดเชื้อไวรัส RSV ตั้งแต่ต้นปีถึง8กันยายนพบผู้ป่วยสะสม 8,578 รายเสียชีวิต1รายส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า1ปีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรมควบคุมโรคแนะนำป้องกันโรคทางเดินหายใจด้วยหลัก DMS คือเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆจบข่าวพานุวัฒน์วีรพันธ์ผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดพัทลุง
4: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
5: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
4: เอาใจช่วยหนอ
5: จากสสส.
6: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียด
7: มาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
8: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2

0: ซลส์แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: The Francis
1: 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเข้าสู่ช่วงบางจากนะครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับพลังสะอาดแรงประหยัดน้ำมันทุกถังมีตังเหลือนะครับกับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงนะครับด้วยการเติมสารเพิ่มคุณภาพนะครับจากสหรัฐอเมริกาได้แก่ S Super Booster แล้วก็ S Super Purifier นะครับที่ช่วยเครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดนะครับจึงทำให้เผาไหม้ได้สมบูรณ์เครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะตอบสนองการขับขี่ได้ดีนะครับทั้งทางเรียบแล้วก็ทางชันใช้ได้กับทั้งรถเล็กแล้วก็รถใหญ่นะครับให้พลังงานแรงนะฮะให้พลังแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเครื่องทนนะครับไม่ต้องคอยซ่อมบ่อยนะครับจ่ายค่าน้ำมันได้น้อยลงนะครับพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงแล้วว่าช่วยประหยัดน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300 บาทต่อถังนะครับกับช่วงนี้ช่วงบางจากนะครับ

0: ชยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ครับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความหนึบหนับรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: แพทย์หญิงจุไรวงสวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคเตือนประชาชนติดตามสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพช่วงฤดูฝนและอากาศเปลี่ยนแปลงพร้อมดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองโดย5โรคที่พบผู้ป่วยมากที่สุดในช่วง1เดือนที่ผ่านมาได้แก่ไข้หวัดใหญ่อุจจาระร่วงโควิด-19 ปอดอักเสบและมือเท้าปากส่วนโรคติดเชื้อไวรัส RSV ตั้งแต่ต้นปีถึง8กันยายนพบผู้ป่วยสะสม 8,578 รายเสียชีวิต1รายส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า1ปีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรมควบคุมโรคแนะนำป้องกันโรคทางเดินหายใจด้วยหลัก DMS คือเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆจบข่าวพานุวัฒน์วีรพันธ์ผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดพัทลุงอ่าน
5: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
6: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
5: เอาใจช่วยหนอ
6: จากสสส.
7: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มามาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียด
8: มาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร
9: ์รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทบ

องดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven

0: ใต้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI พอร์ตเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อ4ดาพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: 88
1: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมอขอก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: น้องฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ถ้วนนะครับหมูยอไม่ถ้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ถ้วนต้นตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ถ้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ถ้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ถ้วนเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: นรินทร์ธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะโดยสามารถร่วมประกอบศาสนกิจอาทิการสวดมนต์การเจริญจิตภาวนาอธิษฐานภาวนาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมพร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสำรวมค่ะและยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงามและน้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนะคะโดยมีแนวทางการถวายอาลัยของทั้งศาสนาค่ะไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระราชพิธีในวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับได้ดำเนินมาตั้งแต่เมื่อวันที่พฤหัสนะครับวันพฤหัสที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569นั่นคือพิธีสัตมวานคือ7วันนะครับพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวาน7วันวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569พิธีบำเพ็ญกุศลครบปนระสัมมวานคือ15วันวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569พิธีบำเพ็ญกุศลครบปัญญาสัมมวาน50วันและในวันนี้ครับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันครับตามหลักของพระพุทธศาสนานะครับมีความหมายและดำรำดับวาระที่สำคัญนั่นก็คือ7วันสัตมวานนั้นเป็นการเริ่มต้นการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอย่างเป็นทางการหลังสวรรคต15วันก็คือปนระสัมมวานเป็นวาระสำคัญถัดมาเพื่อแสดงความอาลัยและอุทิศส่วนกุศลเพิ่มเติม50วันคือปัญญาสัมมวานวาระที่แสดงถึงการส่งบุญอย่างต่อเนื่องเพื่อเกื้อกูลดวงพระวิญญาณและ100วันคือสัตมวานถือเป็นวาระที่สำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการพระราชพิธีเพื่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยอย่างสมพระเกียรติสูงสุดนั่นเองครับ
3: ท่านผู้ฟังคะพระที่นั่งพิมานรัตยาที่เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพมีการจัดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั่นเองค่ะสำหรับประวัติของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายในหมู่พระมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังลักษณะเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนมีการยกพื้นสูงเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยอาคารที่เรียกว่ามุกกสันสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยาสะท้อนศิลปกรรมไทยชั้นสูงจะเป็นการตกแต่งและใช้หลังคาทรงไทยซ้อน3ชั้นมุงกระเบื้องเคลือบประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งและเชิงชายปิดทองประดับกระจกหน้าบันเป็นลายจำหลักรูปพระพรหมทรงหงล้อมรอบด้วยลายกระหนกเครือเถาอันวิจิตรประวัติของพระที่นั่งแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้วยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้พระมหาปราสาทในปีพุทธศักราช2332นั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่พร้อมทั้งสร้างพระที่นั่งอีกองค์หนึ่งต่อเนื่องจากมุกด้านหลังและพระราชทานนามว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งก็คือพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้ซึ่งเดิมทีพระที่นั่งพิมานรัตยาใช้เป็นพระวิมานที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงต่อมาได้มีบทบาทสำคัญในพระราชพิธีเกี่ยวกับพระบรมศพและพระศพโดยใช้เป็นสถานที่ถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพและพระราชทานน้ำสงฆ์พระศพ ของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์อาทิพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพุทธศักราช2462พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเมื่อปีพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เมื่อปีพุทธศักราช2527พระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2551ค่ะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2559และพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2568อย่างไรก็ตามแม้พระที่นั่งพิมานรัตยาจะมีบทบาทสำคัญในฐานะสถานที่ประกอบพระราชพิธีสงฆ์พระบรมศพและพระศพมาโดยตลอดแต่ในอดีตไม่ปรากฏหลักฐานการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการถาวรภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีส่งพระศพการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังพระราชพิธีส่งพระศพจึงถือเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยค่ะและทำให้พระที่นั่งพิมานรัตยากลายเป็นสถานที่สำคัญที่ประชาชนจะได้เข้าสักการะพระศพตามพระบรมราชานุญาตค่ะ
4: ท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาประสูตินอกสเวตฉัตรมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่14ธันวาคม2565ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงฝึกสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อร่วมการแข่งขันพระองค์ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแต่พระอาการทรุดลงตามลำดับและสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบในวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิริพระชันษา47ปีค่ะทั้งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเป็นเจ้านายพระองค์แรกค่ะที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้นอกจากนี้พระองค์ยังพระราชทานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เป็นพระโกศประกอบพระอิสริยยศพระศพเป็นพระองค์ที่2ต่อจากพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศโดยพระราชทานสเวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศค่ะตลอดเวลากว่า200ปีพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนนะคะทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและการเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้ค่ะกระทั่งในปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรม พระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชประเพณีไทยได้อย่างลึกซึ้งนะคะสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่จากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะและเมื่อมองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ทศวรรษกว่า2ศตวรรษนะคะพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยจนมาถึงวันนี้วันที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยอันยิ่งใหญ่ของแผ่นดินประวัติศาสตร์จึงไม่ได้ประกอบขึ้นจากเพียงพระราชพงศาวดารหรือเหตุการณ์สำคัญเท่านั้นค่ะหากยังประกอบขึ้นจากสถานที่ซึ่งเฝ้ามองทุกสิ่งอย่างเงียบงันและในวันนี้พระที่นั่งพิมานรัตยาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ที่คนไทยทั้งชาติจะจดจำไปอีกนานแสนนานค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อกล่าวถึงเสวตฉัตร7ชั้นนะครับหรือพระสัปตปดลเสวตฉัตรนั้นกางกั้นพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติอันสูงสุดนั้นราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศการสถาปนาพระเกียรติความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระราชพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหน่วยทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรเลียขออภัยครับออสเตรเลียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชาในพระบรมราชาปฐมมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชาปฐมและมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปฐมตลอดจนรับพระราชทานภาระในการดูแลทุกสุขของประสบกนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติอันยิ่งใหญ่โดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏสืบไป
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็เป็นอีกมูลนิธิหนึ่งนะคะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสนพระทัยและใส่พระราชหฤทัยนะคะโดยใส่พระทัยนะคะในทุกๆ ภารกิจที่เกี่ยวกับมูลนิธิเราจะเห็นได้โดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนได้รับความทุกข์ยากลำบากภัยพิบัติต่างๆไปเยือนในแต่ละพื้นที่นะคะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นโครงการอาหารแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคที่นำไปให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยได้คลายความเครียดหรือว่าได้มีการใช้ชีวิตประจำวันที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็ยังได้ปฏิบัติภารกิจมายาวนานต่อเนื่องด้วยนะคะถือว่าเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรแล้วก็จัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถณขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก็ได้ส่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิด้วยนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนั้นก็เพื่อที่จะสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและก็ชุมชนเนี่ยได้ร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยามยากจากอุทกภัยภัยพิบัติที่รุนแรงได้ร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมได้ลงกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งได้มีการพัฒนาอาชีพด้วยนะคะแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตนั้นดีขึ้นอย่างยั่งยืนนอกจากนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าด้วยอันนี้ก็เป็นอีกนโยบายแนวความคิดหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ใช้ได้จริงผู้ที่มีความทุกข์ยากน้อยกว่าสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีความทุกข์ยากมากกว่าได้นะคะโดยยึดหลักว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นค่ะก็ถือว่าเป็นการมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยปฏิบัติงานภาพรวมโดยยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเท่านั้นแต่เมื่อได้ทำคุณประโยชน์มากมายมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2538มีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำท่วมอยู่ในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตนเองขณะที่พื้นที่ติดกันนั้นได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติซึ่งเมื่อช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคม2538นั้นนะคะเป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่บริเวณซอยจรัญสนิทวง34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวง82 84และ86เขตบางพลัดได้ออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์ค่ะจากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วนะคะซึ่งมูลนิธิ อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนั้นมีวิสัยทัศน์ของมูลนิธิด้วยค่ะมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลให้เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมส่วนพันธกิจมิชชั่นนั้นนะคะเป็นการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติค่ะการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยและก็เป็นต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนะคะสำหรับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนั้นนะคะถือว่าจะเป็นศูนย์กลางและเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็นอกจากจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์แล้วยังจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศและจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งในด้านการป้องกันเพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการ

ต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมส่วนพันธกิจมิชชั่นนั้นนะคะเป็นการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติค่ะการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยและก็เป็นต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนะคะสำหรับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทยนั้นนะคะถือว่าจะเป็นศูนย์กลางและเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็นอกจากจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์แล้วยังจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศและจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งในด้านการป้องกันเพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกันและก็สามารถที่จะผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีด้วยนะคะรวมถึงการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมและนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมค่ะและพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภรณ์นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดานั้นนะคะก็ได้ดำเนินมาจนถึงขณะนี้นะคะแล้วก็ทำให้เราประชาชนได้รับอานิสงส์ไปด้วยนะคะสำหรับการจัดตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งวันนี้จะได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตว์เมื่อวานค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญยสภาซึ่งกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะโดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งตามกำหนดการนะคะในวันนี้ซึ่งตรงกับพิธีพระราชพิธีสตมวานครบ100วันนะคะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ซึ่งก่อนหน้านี้มีพระราชพิธีสตมวานครบรอบ7วันสตมวานครบรอบ7วันสตมวานครบรอบ7วัน5วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่15มิถุนายน2569และถัดมาเป็นปัญญาสมวานครบ50วันค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569และในวันนี้สตมวานครบ100วันตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายน2569ค่ะ

0: มเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพตุรยางบรรเลงเพลงมหาชัยกองทหารเกียรติยศพระศพนั้นจัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศค่ะและทรงไปจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจากนั้นทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประทับพระราชอาสน์ค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์เมื่อจบแล้วจะได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลาค่ะ
2: นาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพยะวินาสายะปริตังตรูทะมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังตรูทะมังคลัง

ราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตามวานพระราชทานพระศพซึ่งติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ซึ่งเจ้าหน้าที่หลังจากอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบจะได้ถวายอดิเรกถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งและเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถา
1: เมนมหาราชบรรดาธรรมนิยาสา

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาและจะได้ออกจากพระที่นั่งโดยเจ้าพนักงานนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระเถระที่เจริญพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสกลมหาสังฆปรินายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับโดยมีบัญชีรายชื่อพระสงฆ์ทั้งหมดประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุ

0: กอบไปด้วยพระครูพิพัฒธธรรมณผ่านวัดประยุรวงศาวาสพระครูปลัดสุวัฒบัณฑิตคุณวัดประยุรวงศาวาสพระมหาอนุสิทธิ์ณัฏฐสิทธิปาเรียนธรรม7ประโยควัดประยุรวงศาวาสและพระครูพิสารสรวุฒิวัดประยุรวงศาวาสครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็เข้าร่วมในงานพระบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานครบ100วันในวันนี้ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเอกอัครราชทูต31คนจาก30ประเทศแล้วก็ผู้แทนจากองค์กร1องค์กรนะคะเอกอัครราชทูต31คนประกอบไปด้วยสหพันธรัฐรัสเซียค่ะซึ่งเป็นคณะบดีคณะทูตจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จากนครรัฐวาติกันสาธารณรัฐคิวบาสาธารณรัฐกัวเตมาลาราชอาณาจักรสวีเดนโรมาเนียสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์สาธารณรัฐสิงคโปร์ญี่ปุ่นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสาธารณรัฐตุรกีสาธารณรัฐสโลวักราชอาณาจักรเบลเยียมสาธารณรัฐโคลอมเบียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหภาพยุโรปสาธารณรัฐเคนยาสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินเดียสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมองโกเลียราชอาณาจักรสเปนสาธารณรัฐชิลีไอร์แลนด์สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานและอุปทูต1คนจาก1ประเทศจากราชอาณาจักรกัมพูชาและอุปทูตรักษาการชั่วคราวอีก14คน14ประเทศได้แก่สาธารณรัฐโปแลนด์สาธารณรัฐคอโซโวสาธารณรัฐเปรูสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมพันธรัฐสวิตราชรัฐลักเซมเบิร์กสาธารณรัฐประชาชนจีนแคนาดาสาธารณรัฐคาซัคสถานราชอาณาจักรบูตานรัฐอธิปไตยทหารออเดอร์ออฟมอนตาสาธารณรัฐโปรตุเกสนิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกาค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังค่ะและอีกโบราณราชประเพณีที่สืบทอดจากอดีตสู่ปัจจุบันนะคะนั่นก็คือทหารอารักขาประจำพระโกศค่ะผู้ถวายพระเกียรติยศเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักของปวงชนนะคะเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของประวัติศาสตร์ไทยในหลายร้อยปีค่ะแล้วก็เป็นสายใยที่เชื่อมโยงจากกรุงศรีอยุธยาผ่านกรุงธนบุรีสู่กรุงรัตนโกสินทร์และดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบันค่ะเมื่อมองภาพทหารและเจ้าพนักงานยืนประจำการรายรอบพระโกศนะคะหลายคนอาจมองว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระราชพิธีแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้านั้นคือโบราณราชประเพณีที่มีรากเหง้าย้อนกลับไปถึงในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะและได้รับการสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะ

0: ในขณะนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาค่ะเศรษฐชีวิตตกถาโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายทำพระธรรมเทศนาในวันนี้ค่ะ
1: ผู้ฟังคะในราชสำนักไทยนะคะพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงพระอิสริยยศสูงจะยังคงได้รับการถวายพระเกียรติอย่างสมบูรณ์ตราบจนเสร็จสิ้นพระราชพิธีไม่ว่าจะในยามทรงพระชนหรือภายหลังการสิ้นพระชนแล้วก็ตามนะคะด้วยเหตุนี้ค่ะจึงทำให้มีทหารรักษาพระองค์และเจ้าพนักงานถวายงานประจำการอยู่โดยรอบพระโกศเพื่อถวายอารักขาและถวายพระเกียรติเป็นครั้งสุดท้ายตามราชประเพณีค่ะ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่10คลิปวิดีโออ
5: ะไรเนี่ยมาอีกแล้วข่าวดารากับคลิปวิดีโอทำไมมีบ่อยจังอ่ะมันถ่ายง่ายนักหรือไงคลิปวิดีโอเนี่ย
6: ก็ง่ายนะสิครับพี่หมอนแค่มีโทรศัพท์มือถือก็ใช้ได้แล้วจะถ่ายเก็บไว้หรือว่าส่งให้ใครถ่ายปุ๊บส่งปั๊บอย่างที่เห็นในโฆษณาโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆไงล่ะพี่เด็กสมัยเนี้ยเขาถึงขนาดถ่ายภาพโป๊ไว้แล้วส่งแลกกันดูด้วยนะ
5: ตายใครนะช่างเป็นคนต้นคิดคลิปวิดีโอพวกเนี้ยแย่ ที่สุดเลยทำลายเด็กทำลายชาติชัดๆ
6: คนพัฒนาเทคโนโลยีเขาก็คิดให้เป็นประโยชน์ทั้งนั้นแหละพี่แต่คนที่เอามาใช้อ่ะใช้ผิดวัตถุประสงค์เองต่างหากโดยเฉพาะพวกที่คิดจะใช้ความคึกขนองของเด็กวัยรุ่นให้เป็นประโยชน์น่าเป็นห่วงเด็กๆจะเสียคนเสียอนาคตเพราะโทรศัพท์มือถือนี่แหละ
7: ข้อมูลจากหนังสือสื่อลามกบอกว่าวัยรุ่นปัจจุบันนอกจากจะนิยมแลกเปลี่ยนคลิปวิดีโอกันดูแล้วยังมีการแข่งขันถ่ายคลิปวิดีโอที่ลอดผลและล่อแหลมมากขึ้นบางรายถึงกับทำธุรกิจซื้อขายคลิปวิดีโอโป๊กันเลยเนื่องจากสามารถถ่ายได้ง่ายและส่งให้กันก็ง่ายไม่มีกฎหมายใดๆที่ควบคุมได้อย่างชัดเจนที่น่าเป็นห่วงคือเด็กวัยรุ่นเหล่านี้อาจก้าวเข้าสู่วงจรการขายบริการทางเพศในที่สุดปัจจุบันการส่งผ่านคลิปวิดีโอกลายมาเป็นธุรกิจที่ทำเงินมหาศาลและกำลังจะเติบโตไปเป็นธุรกิจบริการเว็บโป๊เปลือยผ่านโทรศัพท์มือถือที่มีผู้คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 40,000 ล้านบาทในปี 2551 และเชื่อกันว่าจะมีเด็กวัยรุ่นอีกจำนวนมากเข้าไปอยู่ในวงจรอุบาทนี้ทั้งโดยเต็มใจและไม่เต็มใจ
5: ตายแล้วฉันแค่วิ่งตามคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตฉันก็มึนแล้วนี่ยังต้องมาวิ่งตามโทรศัพท์มือถืออีกเหรอเนี่ย
6: ก็แน่ละครับพี่หน้าที่อันทรงเกียรติของพ่อแม่ละรักลูกอ่ะแล้วก็ต้องวิ่ง
7: ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
0: เอฟเอ็ม 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะท่านผู้ฟังคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:55 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819และ891 KHz เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในภูมิภาคของกลุ่มประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าวและทั้งหมดนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยทีมงานถ่ายทอดเสียงวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธีรพัฒพันธ์คุณจิรชัดเทศสายคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณทิติมาอินกล่ำและดิฉันนฤนาถแข็งขันต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ขอให้รอฟังรายละเอียดจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมย้ำว่าเป็นนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระทรวงคมนาคมเปิดทดลองเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางเชื่อมโยงแหลมฉบังหนองคายเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางโลจิสติกภูมิภาคสงครามในตะวันออกกลางและยูเครนรวมถึงความกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะเป็นหัวข้อหลักในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในสัปดาห์หน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ขอให้รอฟังรายละเอียดจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมย้ำว่าเป็นนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ใช่นโยบายประชานิยม
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2ว่านายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รายงานรายละเอียดของโครงการให้ทราบแล้วและนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการโดยรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและรูปแบบการดำเนินโครงการขอให้นายเอกนิติเป็นผู้แถลงอย่างเป็นทางการส่วนกรณีเงื่อนไขที่ให้เงินจำนวน 1,000 บาทใช้จ่ายได้ภายในระยะเวลา2เดือนย้ำว่าขอให้นายเอกนิติเป็นผู้แถลงเรื่องดังกล่าวถือเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนซึ่งจะมีทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะต้องครอบคลุมให้ทั่วถึงรัฐบาลได้จัดสรรวงเงินสำหรับโครงการไว้แล้วแต่เนื่องจากมีประชาชนบางส่วนไม่ได้มาขึ้นทะเบียนจึงทำให้มีวงเงินเหลือประมาณ 40,000 ล้านบาทรัฐบาลจึงมีแนวทางนำวงเงินดังกล่าวมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่ามากที่สุด
3: ผมก็ให้ความเห็นชอบในหลักการไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอให้ท่านเป็นคนแถลงนะเพราะเราไม่ก้าวก่ายงานกันแต่ว่าก็เรียนไว้ว่าเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็ไอ้รูปแบบจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอท่านเอกนิติมาแถลงอย่างเป็นทางการนะครับไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการนะครับก็ครอบคลุมให้ทั่วถึง
2: สำหรับกรณีธนาคารกลางสหรัฐประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ซึ่งอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจและค่าครองชีพนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและรัฐบาลมีหลายแนวทางในการลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสถือเป็นอีกโครงการที่จะนำมาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากสถานการณ์ในปัจจุบันส่วนหลังจากสิ้นสุดโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีมาตรการอื่นเพิ่มเติมในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมหรือไม่นั้นย้ำว่าการดำเนินนโยบายดังกล่าวไม่ได้เป็นนโยบายประชานิยมแต่เป็นมาตรการที่มีเป้าหมายทั้งในการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนเผชิญกับภาวะค่าครองชีพสูงพริตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านสมาพันธ์ SME ไทยเสนอรัฐบาลปรับเกณฑ์เพื่อให้ร้านค้าขนาดเล็กและร้านค้าย่อยสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ได้
4: นายนพพงศ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยยื่นหนังสือถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อเสนอให้รัฐบาลพิจารณาต่ออายุมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสเฟส2มุ่งอัดฉีดเม็ดเงินหมุนเวียนลงสู่เศรษฐกิจฐานรากฟื้นฟูกำลังซื้อและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผู้ประกอบการยังแบกรับต้นทุนค่าน้ำค่าไฟค่าแรงและค่าวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยเสนอให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการในฝั่งผู้ประกอบการเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อยได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยเสนอปรับเพิ่มเกณฑ์รายได้ผู้เข้าร่วมโครงการจากเดิมไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปีเป็นไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปีพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดเข้าร่วมได้และใช้องค์ประกอบภาษีที่ตรวจสอบได้โดยกำหนดให้ใช้งบการเงินหรือแบบแสดงรายการภาษีปีล่าสุดที่ยื่นต่อกรมสรรพากรเป็นหลักฐานอ้างอิงรายได้จริงเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมซึ่งการยึดเกณฑ์เอกสารทางภาษีที่ถูกต้องจะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายและจูงใจให้รายย่อยเข้าสู่ระบบภาษีอย่างเป็นทางการโดยไม่เสียสิทธิ์ ทั้งนี้สมาพันธ์ SME ไทยเชื่อมั่นว่าการปรับเงื่อนไขครั้งนี้จะช่วยให้เม็ดเงินกระจายตัวสู่ร้านค้ารายย่อยได้อย่างแท้จริงและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีมติขยายกรอบส่งเสริมโซล่าภาคประชาชน 10,000 เมกะวัตต์เพื่อเพิ่มการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดในระดับครัวเรือนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ครั้งที่3/2569ซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานมีมติเห็นชอบขยายกรอบส่งเสริมโซล่าภาคประชาชนจากข้อเสนอเบื้องต้น 5,000 เมกะวัตต์เป็น 10,000 เมกะวัตต์หรือประมาณ1ล้านครัวเรือนเพื่อเพิ่มการผลิตและใช้พลังงานสะอาดในระดับครัวเรือนสำหรับแนวทางรับซื้อไฟฟ้าจะใช้ระบบเน็ตบิลลิ่งโดยประชาชนใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองก่อนและสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบในอัตรา2.20 บาทต่อหน่วยกำหนดปริมาณเสนอขายไม่เกิน5 กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์พร้อมขยายระยะเวลาสัญญารับซื้อจากเดิม10 ปีเป็น20 ปีให้สอดคล้องกับอายุการใช้งานของแผงโซลาเซลล์โดยกรอบรับจ่ายไฟเพิ่มเติมครอบคลุมช่วงปี2569 ถึง 2571นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบขยายรูปแบบการติดตั้งจากเดิมที่เน้นโซล่าบนหลังคาให้สามารถติดตั้งบนพื้นดินและบนผิวน้ำได้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่หลังคาสามารถเข้าร่วมโครงการได้มากขึ้นทั้งนี้ประชาชนอาจติดตั้งระบบขนาดมากกว่า5 กิโลวัตต์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแต่การรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจะจำกัดไม่เกิน5 กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์รวมทั้งมอบหมายให้กระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยและการไฟฟ้าทั้ง3 แห่งจัดทำแผนโครงสร้างพื้นฐานรองรับให้แล้วเสร็จภายใน1 เดือนครอบคลุมการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าการติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์การควบคุมระบบส่งและระบบจำหน่ายและระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับโรงงานไทยสู่สมาร์ทแฟคทอรี่
5: นางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยผ่านการประยุกต์ใช้ AI ในภาคการผลิตเป็นความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยบริการจัดการทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อวางกลไกพัฒนาระบบนิเวศ AI อย่างครบวงจรตั้งแต่การพัฒนากำลังคนให้คำปรึกษาเชิงลึกบริการการทดสอบเทคโนโลยีเสมือนจริงและสนับสนุนทุนพัฒนา AI Solution ที่ตอบโจทย์การทำงานจริงในโรงงานมุ่งลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยด้วยการผลิตอัจฉริยะโดยสอทจะผลักดันการนำเทคโนโลยี AI ระบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมควบคู่กับแนวคิด Lean and Automation เพื่อขจัดความสูญเสียและปรับกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพก่อนการลงทุนด้านเทคโนโลยีช่วยเพิ่มผลิตภาพลดต้นทุนและยกระดับโรงงานไทยสู่ Smart Factory และ Smart OEM ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ดำเนินการครอบคลุมเทคโนโลยีแห่งอนาคตสร้างพื้นที่สำหรับทดสอบโมเดล AI และฮาร์ดแวร์รวมถึงมีโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนา AI ที่จำเป็นและในอนาคตมีเป้าหมายต่อยอดการประยุกต์ใช้ AI ไปสู่สาขาอื่นที่มีความสำคัญต่อประเทศอาทิกลุ่มสุขภาพและเมืองอัจฉริยะเพื่อขยายการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ให้ครอบคลุมทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคส่วนสำคัญของเศรษฐกิจนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: กองทัพเรือชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือกบริษัทจัดหาเรือฟริเกตยืนยันดำเนินการตามกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้
6: พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือแถลงความคืบหน้าโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงหลังมีมติเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาคัดเลือกบริษัทฮันฮวาโอเชียนจากประเทศเกาหลีใต้เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำใหม่โดยเสนอราคา 16,730 ล้านบาทภายใต้กรอบวงเงินโครงการ 17,000 ล้านบาท ว่าการพิจารณาคัดเลือกดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน TOR โดยคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนออย่างเป็นขั้นตอนและสำหรับบริษัทฮันทวาโอเชียนมีสถานะเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจต่อเรือและมีขีดความสามารถในการออกแบบและต่อเรือรบตามมาตรฐานนาโต้รวมถึงสามารถบูรณาการระบบอาวุธและระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับระบบสากลได้ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์สำคัญที่นำมาประกอบการพิจารณาส่วนผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของโครงการพบว่ามีประเด็นด้านเอกสารประกอบการเสนอราคารวมถึงคุณสมบัติและรายละเอียดข้อเสนอที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว
7: ้การมองว่าสเปคของเรือเปรียบเสมือนการเลือกซื้อรถยนต์แต่ละท่านอาจมองต่างมุมบางคนให้ความสำคัญกับเครื่องยนต์ที่แรงจัดบางคนชอบความหรูหราสะดวกสบายบางคนมองเรื่องความปลอดภัยบางคนมองที่ความทนทานอะไรและสื่อบริการหลักการขายต่างคนจึงต่างนำเสนอมุมมองส่วนบุคคลที่ตนชอบและมีความถนัดแต่สำหรับกองทัพเรือพวกเราอยู่กับเรือมาทั้งชีวิตเรารู้ถึงว่าในยามเผชิญวิกฤตต่างทะเลจุดไหนคือหัวใจสำคัญของความอยู่รอดและชัยชนะกองทัพเรือไม่ได้จัดหาเรือเพื่อให้มีเพียงเรดาร์ที่ดีที่สุดอาวุธที่ดีที่สุดหรือมีเครื่องยนต์ที่ทำความเร็วที่สุดอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เรามองถึงภาพรวมทั้งระบบทุกระบบต้องเชื่อมโยงและทำงานด้วยกันอย่างสมบูรณ์มีความพร้อมรบสูงการควบคุมระยะยาวมีหลักประกันและประเทศชาติให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและทางเทคโนโลยีสูงสุด
6: ผู้บัญชาการทหารเรือยังกล่าวอีกว่าคณะกรรมการจะดำเนินการโดยปราศจากการแทรกแซงและกำหนดคุณลักษณะของเรือในระดับสูงเพื่อให้ได้เรือที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลและคำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลพร้อมกันนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้กำชับคณะกรรมการยึดหลัก5ข้อได้แก่ถูกต้องตามกฎหมายโปร่งใสตรวจสอบได้ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสนอราคาทุกรายคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติโดยเฉพาะการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเปิดทดลองเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางเชื่อมโยงแหลมฉบังหนองคายเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางโลจิสติกภูมิภาค
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดทดลองการเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ณท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเชื่อมโยงการค้าข้ามพรมแดนสู่ประเทศจีนตอนใต้ผ่านสปป.ลาวโดยมีเป้าหมายเพื่อเก็บข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายที่แท้จริงนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการขนส่งทางถนนทั้งในด้านราคาระยะเวลาและความแน่นอนในการขนส่งปัจจุบันประเทศไทยมีการขนส่งทางรางเพียงประมาณ2%เมื่อเทียบกับการขนส่งประเภทอื่นตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนให้ได้ถึง7%ตามยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีอีกทั้งการขนส่งทางรางด้วยหัวรถจักรดีเซลช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งได้ประมาณ10%และหากพัฒนาเป็นหัวจักรไฟฟ้าในอนาคตคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนลงได้ถึง20-30%นพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ขับเคลื่อนกลไกการกำกับและคุมเข้มบริการแพลตฟอร์มภายใต้กฎหมาย DPS ให้โปร่งใสและเป็นธรรม
8: นายชัชนาธ นิพพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDA กล่าวว่า EDA ยังคงเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นทางดิจิทัลหรือ Digital Plus ให้เป็นรากฐานของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทยโดยหนึ่งในภารกิจสำคัญคือการร่วมกำกับเช่นบริการแพลตฟอร์มให้โปร่งใสเป็นธรรมภายใต้กฎหมาย DPS EDA ในฐานะ Co-Creation Regulator ทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการเชื่อมการกำกับดูแลผ่านการดำเนินงานหลักตั้งแต่การนำแพลตฟอร์มเข้าสู่ระบบและตรวจสอบข้อมูลการประกอบธุรกิจแล้ว 2,133 บริการทำให้ภาครัฐรู้ว่าใครเป็นผู้ให้บริการประชาชนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจสามารถติดตามตรวจสอบได้ตามกำหนดหน้าที่และแนวปฏิบัติตามระดับความเสี่ยงของแพลตฟอร์ม ผ่านการออกอากาศใหม่ที่พร้อมใช้งานทางด้านค่าธรรมเนียมบริการไรด์แชร์ลิงการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบนสื่อสังคมออนไลน์และการจำหน่ายสินค้าที่ต้องมีมาตรฐานและยกระดับเสริม1212 EDAจากช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้เป็นเรดาร์ของระบบที่วิเคราะห์ปัญหาและเชื่อมเรื่องไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจโดยตรงเพื่อให้เกิดกลไกการร่วมกำกับเช่นออนไลน์มาร์เก็ตเพลสความปลอดภัยของบริการไรด์แชร์ลิงการคุ้มครองและเยียวยาจากออนไลน์ฟอร์ดตลอดจนเสนอแนะในการกำหนดค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มและค่า GP พร้อมขยายผลผ่านแคมเปญ DPS Plus Every Click ปี2ที่มีผู้แทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมเวิร์กช็อปมากกว่า338คนเข้าถึงสื่อความรู้เกี่ยวกับ DPS กว่า4ล้าน4แสนครั้งสะท้อนความก้าวหน้าของการร่วมกำกับที่ทุกฝ่ายมีส่วนรับผิดชอบพร้อมนำข้อมูลปัญหาไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนผ่านกิจกรรมเชิงพื้นที่โดยทีม1212 EDA ลงพื้นที่แล้ว10จังหวัดนันทภาแสงตุ้มรายงาน
1: ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทลายโกดังเก็บคอนแทคเลนส์ผิดกฎหมายยึดของกลางมูลค่ากว่า4ล้าน7แสนบาทพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานำหมายสารเข้าตรวจค้นโกดังในตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาพบคอนแทคเลนส์ที่ไม่มีทะเบียนจำนวน 117,839 ชิ้นวิตามินที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาจำนวน592ชิ้นและเครื่องสำอางที่ไม่มีเลขจดแจ้งหรือไม่มีฉลากภาษาไทยจำนวน 14,289 ชิ้นรวมของกลางทั้งหมด 132,720 ชิ้นและมีมูลค่าของกว่า 4,736,930 บาททั้งนี้การสืบสวนพบว่าโกดังดังกล่าวทำหน้าที่เก็บแพ็คส่งโดยผู้ดูแลชาวจีนรับสารภาพว่าสินค้านำเข้าจากประเทศจีนและจัดส่งให้ลูกค้าชาวไทยมานานประมาณ3ปีและมียอดจำหน่ายวันละประมาณ 3,000 ชิ้นศุลกากรภาคที่3สนธิกำลังสกัดจับขบวนการลักลอบนำเข้าซากสุกรจากจีนซุกซ่อนในตู้ผักสดประมาณ16ตันมูลค่ากว่า 1,500,000 บาทนางสาวประอรรัตน์รัตนพรสมปองผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่3เปิดเผยว่าวันนี้ด่านศุลกากรเชียงแสนและด่านศุลกากรแม่สายได้บูรณาการความร่วมมือกับด่านกักกันสัตว์ด่านอาหารและยาและด่านตรวจพืชเข้าตรวจสอบและสกัดจับตู้สินค้าต้องสงสัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ยื่นเอกสารสำแดงการนำเข้าเป็นผักสด3ชนิดได้แก่บีทรูทผักกาดฮ่องเต้และผักกาดหอมกรีนคอรัลรวม930กล่องน้ำหนัก 18,850 กิโลกรัมแต่จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ณด่านศุลกากรแม่สายพบความผิดปกติของภาพสแกนและส่วนต่างน้ำหนักที่ไม่สอดคล้องกับเอกสารเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการเปิดตรวจอย่างละเอียดจึงพบเนื้อสุกรลักลอบนำเข้าซุกซ่อนปะปนมากับผักสดโดยไม่มีการสำแดงจำนวนถึง379กล่องน้ำหนักสุทธิ 16,514.1 กิโลกรัมหรือประมาณ 16.5 ตันมูลค่าประเมินกว่า 1,530,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการอายัดของกลางทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนถึงมาตรการที่เข้มงวดของกรมศุลกากรในการสกัดกั้นสินค้าเกษตรเถื่อนเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการแพร่ระบาดของโรคสัตว์คุ้มครองความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้บริโภคตลอดจนปกป้องเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและกลไกราคาของเกษตรกรไทยภายในประเทศอย่างยั่งยืน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเอาจริงกับการทุจริตสอบเข้ารับราชการเห็นชอบมาตรการใหม่ที่ชัดเจนกว่าถ้าตรวจพบข้าราชการคนใดเคยทุจริตในการสอบจะถือเป็นความผิดร้ายแรงและมีโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวขณะเดียวกันจะมีการทำแบล็คลิสต์หรือฐานข้อมูลกลางของผู้ที่เคยทุจริตเพื่อให้หน่วยงานรัฐทั่วประเทศตรวจสอบได้ป้องกันไม่ให้คนที่เคยโกงสอบไปเวียนสมัครสอบในหน่วยงานอื่นส่วนในระยะต่อไปภายใน3ปีจะปรับการสอบภาคกให้เป็น e-exam ทั้งหมดและภายใน5ปี จะผลักดันกฎหมายเฉพาะเพื่อเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบทั้งขบวนการรวมถึงสามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์จากผู้ที่โกงสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระรุธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสถานการณ์สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางยูเครนและซูดานรวมถึงความกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจะเป็นประเด็นหลักในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประจำปีนี้ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในวันอังคารหน้าขณะที่นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวว่าเมื่อมองไปยังสงครามยูเครนและสงครามในตะวันออกกลางจะพบว่าสถานการณ์ค่อยๆเลวร้ายลงในทุกวันและมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะเกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่ด้านนายนิโคลัสมีเอลผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมาภิบาล AI และผู้ร่วมก่อตั้ง AI Safety Connect โครงการจัดประชุมระดับโลกด้านความปลอดภัยของ AI ระบุว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติปีนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการที่จะกำหนดว่าโลกต้องการอะไรจากคำมั่นสัญญาด้านความปลอดภัยของภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยี AI สำนักข่าวซินหัวรายงานว่ารัฐบาลลาวสั่งการให้ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อควบคุมการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรที่ยังคงแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศโดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมประสานงานกับแขวงที่ได้รับผลกระทบจากโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคซึ่งรวมถึงการห้ามเคลื่อนย้ายสุกรและเนื้อสุกรระหว่างแขวงและเขตโดยเด็ดขาดตลอดจนห้ามการนำเข้าสุกรและเนื้อสุกรจากต่างประเทศขณะเดียวกันทางการลาวยังสั่งการให้ยกระดับการประเมินความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งขอรับความสนับสนุนจากองค์การสุขภาพสัตว์โลกทางด้านเงินทุนอุปกรณ์ที่จำเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับสัตว์ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่18ถึง20กันยายน2569ฉบับที่8ในช่วงวันที่18ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งช่วง 18-20 กันยายน 2569 พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณมหาสารคาม101เลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์ ภาคกลางมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็ก
14: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
15: It's Thai PBS podcast. View the world via the voice.
16: ตาผู้หญิงเนี่ยคือสิวแต่ขึ้นอยู่ที่บริเวณเปลือกตาเปลือกมันก็เลยมีโอกาสที่จะใหญ่กว่าสิวทั่วไปเพราะงั้นไม่ได้อันตรายไม่ได้ทำให้ตาบอดไม่ได้เลยมันก็คือสิวแต่เป็นที่เปลือกตาก็เกิดจากการที่เราไปโดนฝุ่นแล้วเราก็เอามือที่ไม่สะอาดเราเนี่ยไปขยี้มันก็เลยทำให้ต่อมไขมันหรือต่อมเหงื่อตรงเปลือกตาเนี่ยมันเกิดการอักเสบขึ้นมาพวกนี้ไม่ค่อยยอมไปหาหมอเร็วหวังไว้ว่าจะหายเองเหมือนสิวบางคนก็เลยรอจนแบบมันอักเสบทั้งด้านในและด้านนอกเปลือกตาหนักกว่านั้นบางคนกลายเป็นหนองคุณหมอก็จะช่วยกรีดแล้วก็เจาะให้เจาะแล้วก็ขูดๆให้เราจะได้ยินว่าปล่อยมันหายเองอ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นอีกก็มีส่วนจริง
17: ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ
15: This is Thai PBS podcast
18: คุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินคำนี้มาก่อนด้วยไหมคะเรื่องของการไปแอบถ้ำมองแล้วเป็นตากุ้งหญิงน่าจะเคยเนาะ
19: ไปดูใครเขาอาบน้ำมาล่ะถึงเป็นตากุ้งยิงมันเกี่ยวหรือเปล่าหรือยังไงนะคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิติรักษ์ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจากสุแพทย์แห่งประเทศไทยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
20: สวัสดีคุณดีและผู้ฟังทุกท่านครับ
19: ชอบอ่ะ ไปดูใครอาบน้ำมาถึงเป็นตากุ้งยิงเอาแต่ก่อนจริงๆเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะ
20: ก็เป็นไปได้นะ
19: ทำไมงั้นล่ะ
20: ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าจริงๆอ่ะตากุ้งยิงนะหลายๆท่านคงคุ้นเคยนะใครเป็นตากุ้งยิงก็อายเพื่อนแล้วเดี๋ยวถูกสงสัยไว้ก่อนเลยว่าเมื่อคืนไปทำอะไรอะไรคือจริงๆตากุ้งยิงเนี่ยนะถ้าจะเปรียบเทียบไปแล้วเนี่ยนิยามเนี่ยตากุ้งยิงก็คือการอักเสบของต่อมเหงื่อต่อมไขมันบริเวณรอบๆเปลือกต
19: าน
20: ะซึ่งจริงๆอ่ะเปลือกตาเนี่ยก็เหมือนเป็นผิวหนังเหมือนใบหน้าส่วนหนึ่งอ่
19: ะ
20: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็มีต่อมเหงื่อต่อมไขมันเหมือนใบหน้าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการติดเชื้อหรืออักเสบได้เหมือนสิวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคงจะบอกว่าตากุ้งยิงเนี่ยคือสิว
19: แต่ขึ้นที่ตา
20: แต่ขึ้นอยู่ที่บริเวณเปลือกตาซ
19: ึ่
20: งเปลือกตาเนี่ยมีลักษณะต่างกับผิวตรงหน้าตรงแก้มอยู่หน่อยนึงตรงที่ว่ามันก็งั้งนิ่มและบอบบางสังเกตไหมเปลือกตาเรามันจะแบบสัมผัสดูจะรู้สึกว่ามันบอบบางกว่าตรงแก้มตรงคางอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาต่อมไขมันหรือต่อมเหงื่อพวกนี้มันอักเสบเนี่ยมันก็เลยมีโอกาสที่จะใหญ่กว่าสิวทั่วไปคนสมัยก่อนก็เลยเรียกเป็นชื่อเฉพาะว่าอ๋อมันเป็นตากุ้งยิงนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมเขาเป็นกุ้งยิงผมก็เคยสงสัยว่าทำไมเขาเป็นกุ้งยิงนะก็เพราะฉะนั้นเราอย่าตกกระจายไปกับตากุ้งยิงก่อนตากุ้งยิงคือสิวชนิดนึงแต่ว่าไปขึ้นที่บริเวณผิวหนังเปลือกตาซึ่งมันมีความบางแล้วก็นุ่มนิ่มมันก็เลยทำให้ต่อมเวลามันอักเสบมันเลยใหญ่ใหญ่กว่าสิวทั่วไปซึ่งก็เลยมีสิวทั้งสองแบบเลยนะตากุ้งยิงก็เหมือนสิวเลยมีทั้งแบบเป็นจากสิวอุดตันก็คือไม่ได้อักเสบอะไรเป็นก้อนขึ้นมาเฉยๆหลายๆคนเวลาหลับตาเนี่ยเพื่อนทักเลยเหมือนมีก้อนอยู่ที่เปลือกตาบนด้านใน
19: อ
20: ันนี้ก็ถ้าจะเปรียบเทียบกับสิวก็เป็นสิวอุดตันไม่อักเสบส่วนคนที่โอ้โหตาแดงเดินไปไหนคนก็ทักเลยแบบว่าเปลือกตาแดงอักเสบอยู่ก็เหมือนสิวอักเสบแต่เป็นที่เปลือกตาก็เลยกลายเป็นตากุ้งยิงอักเสบกับคนที่แบบเคยเป็นแล้วไปกินยาแก้อักเสบว่ามันหายอักเสบแล้วแต่มันเป็นก้อนค้างอยู่ก็เหมือนสิวอุดตันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้อันตรายไม่ได้ทำให้ตาบอดไม่ได้มันก็คือสิวแต่เป็นที่เปลือกตา
19: ค่ะ
20: แล้วสาเหตุมันเป็นจากอะไรสิวส่วนใหญ่เป็นจากอะไรฮะก็ส่วนใหญ่เราก็จะโทษว่าไม่รักษาความสะอาด
19: ใช
20: ่นะแบบไปโดนฝุ่นเอามือไปแกะไปเกาไปจับหน้าบ่อยๆมันก็เลยทำให้ต่อมไขมันอักเสบเช่นกันตากุ้งยิงเนี่ยก็เกิดจากการที่เราไปโดนฝุ่นที่บริเวณดวงต
19: า
20: แล้วเราก็เอามือที่ไม่สะอาดเราเนี่ยไปขยี้มันก็เลยทำให้ต่อมไขมันหรือต่อมเหงื่อตรงเปลือกตาเนี่ยมันเกิดการอักเสบขึ้นมาก็จะกลายเป็นตากุ้งยิงเสร็จแล้วทำไมคนโบราณถึงเรียกภาวะนี้ว่าตากุ้งยิงสมัยก่อนตามแม่น้ำลำคลองมันจะมีกุ้งชนิดหนึ่งกุ้งตัวเล็กๆมันจะมีกล้ามใหญ่อยู่ข้างหนึ่งกับกล้ามเล็กข้างหนึ่ง
19: อ๋อเหรออ
20: ่าเขาเรียกกุ้งนี้ว่ากุ้งยิงมันเป็นชื่อกุ้งชนิดนี
19: ้ชื่อของเขาอยู่แล้ว
20: เขาชื่อกุ้งยิงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไอ้กล้ามข้างที่กล้ามใหญ่เขาเนี่ยเขามีความสามารถพิเศษอย่างนึงคือเขาจะดีดน้ำใส่คนแบบศัตรูที่เข้าไปใกล้เขา
19: เอออ
20: ่าเพราะงั้นเขาสมัยเด็กสมัยก่อนไปเล่นน้ำเนี่ยเวลาเจอกุ้งมันคงดีดน้ำใส่แล้วพอโดนตาเสร็จแล้วเด็กไปขยี้ตามันก็เลยกลายเป็นตาอักเสบขึ้นมาก
19: ุ้งยิง
20: ก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นตากุ้งยิงนี่เอาเนี่ยเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเป็นตำนานว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าตากุ้งยิงเสร็จแล้วก็มาถึงว่าเอ้าไปแอบดูใครมาล่ะจริงจริงจริงสมัยก่อนเคยดูหนังไทยเน
19: า
20: ะคนสมัยก่อนไปแอบดูสาวอาบน้ำเนี่ย
19: เ
20: ขาสาวก็ไม่รู้ทำไมจะต้องมาทำห้องน้ำอยู่นอกบ้าน
19: อยู่นอกบ้านแล้วก็ต้องเป็นสังกะสีเป็นรู
20: ใดๆเป็นไม้ด้วยบางทีใช่ไหมก็ไปเจาะรูนิดนึง
19: เอ
20: าตาไปแนบเอ้าโดนฝุ่นจากไม้สังกะสี
19: หรือ
20: เข้าตาติดแม่มันมองไม่ค่อยชัดเอามือขยี้ซะหน่อยสิขยี้ไปขยี้มาวันรุ่งขึ้นตากุ้งยิงเขารู้กันหมดหมู่บ้านเลยว่าเมื่อคืนไปแอบดูสาวมาแต่เดี๋ยวนี้นั่งดูในแท็บเล็ตกันนะไม่ต้องขยี้ไม่ต้องโดนฝุ่นนะเพราะงั้นเดี๋ยวนี้ความเชื่อว่าไปแอบดูใครอาบน้ำมาคงใช้ไม่ได้แหละสมัยก่อนมันคงมีที่มานะไปแอบดูเสร็จว่าไปขยี้มองไม่ชัดขยี้เนี่ยเลยมันรู้คือเป็นตากุ้งยิงเขารู้กันหมดหมู่บ้านเลยนั่นมาเลยเป็นที่มา
19: เออตลกดี
20: นกกุ้งยิงนี่คนยังงงเลยว่าเอ๊ะมันมาจากอะไรทำไมถึงถูกกุ้งยิง
19: อันนี้ก็แสดงว่าคือที่มงที่มามีสตอรี่นะคะคุณผู้ฟังวันนี้คุณหมอเอาสตอรี่เรื่องแบบ
20: ทุกคนความรู้รอบโต๊ะเลยเนี่ย
19: เอาไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยเอาจริงๆแต่ว่าสนุกดีนะคะอันนี้แล้วทีนี้ตากุ้งยิงเนี่ยมันเป็นการอักเสบเหมือนสิวอะไรอย่างนี้แล้วคุณหมอบอกว่าเมื่อกี้บอกกินยาแก้อักเสบ
20: นะ
19: แล้วก็ดีขึ้น
20: คืออย่างนี้ตากุ้งยิงอ่ะมันมีนอกจากมันมีแบบตอมอุดตันเฉยๆหรือเป็นตอมอักเสบแล้วเนี่ย
19: มันยังมี
20: ว่าเป็นตรงเปลือกตาข้างนอกหรือเป็นเปลือกตาด้านในตากุ้งยิงอ่ะมันมีตากุ้งยิงแบบ
19: ข้างนอก
20: ตรงผิวข้างนอกหรืออยู่ด้านในเปลือกตาเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาก็ต่างกัน
19: ค่ะ
20: ถ้าสมมติว่าเป็นการอักเสบจากตอมที่อยู่ตรงเปลือกตาด้านนอกนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยยาหยอดตามันไม่โดนต้องรับประทานเป็นยาฆ่าเชื้อนะพวกนี้ก็รับประทานยาฆ่าเชื้อคุณหมอถ้าไปหาคุณหมอก็จะดูอ๋ออันนี้มันอยู่ด้านนอกหยอดไปก็ไม่โดนตัวอักเสบเขาก็จะให้รับประทานส่วนคนที่เป็นตากุ้งยิงแบบที่ต่อมด้านในเปลือกตาด้านในอ่ะมันอักเสบ
19: ปุ๊บ
20: เพราะอันนี้เนี่ยถ้าเราหยอดยาฆ่าเชื้อเนี่ยมันจะโดนตรงตำแหน่งนั้นได้ดีกว่าคุณหมอก็จะให้ยาฆ่าเชื้อหยอดไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ยาหยอดหรือไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ยารับประทานขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งของตากุ้งยิงอ่ะมันอยู่ด้านนอกที่ผิวหนังหรืออยู่ด้านในเปลือกตา
19: อ้าวด้านนอกมันก็จะน่าหยอดง่ายกว่ามันก็โดนด้านนอกไปเลยสิคะ
20: ไม่มันหยอดที่ผิวหนังมันก็ไหลทิ้งหมดมันไม่อยู่ในตาเพราะฉะนั้นรับประทานเหมือนเราเป็นที่แขนที่มืออะไรเงี้ยเดี๋ยวยามันไปเองมันไปที่นั่นเอง
19: เอ้ยมันเก่งเนาะมันรู้ได้ไงว่า
20: อันนี้ก็เป็นคำถามที่ผมสงสัยตั้งหน่อยผมเรียนนะเอ๊ะอย่างกินพารานี่มันรู้ได้ยังว่าเราปวดตรงไหน
19: เออใช่
20: ใช่ไหมกินพาราเต็ดเออหายปวดหมดเลยปวดนิ้วปวดหัวปวดตะตุ่มอะไรเงี้ย
19: เออ
20: แปลกเน
19: า
20: ะ
19: ใช่ใช่
20: ปรากฏว่าจริงๆคือพอเรากินยาเข้าไปเนี่ยมันจะวิ่งไปทั่วตัวกันแล้วเหมือนตรงไหนเหตุการณ์ปกติมันก็ผ่านไปไอ้ตรงไหนที่มีเหตุการณ์ผิดปกติที่ต้องการความช่วยเหลือมันเนี่ยมันถึงจะเข้าไประดมกันตรงนั้น
19: อ้าวแต่ว่ายาเม็ดนึงอ่ะประสิทธิภาพคือเหมือนกับว่าถ้าเรากินเข้าไปก็เพื่อที่จะแบบว่าหายปวดหายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอมันเข้าไปกระจายร่างเข้าอยู่ในร่างเราอะมันก็เป็นกองกำลังเล็กๆที่มันถูกกระจายออกไปแล้วมันสู้ไหวหรอ
20: มันมีแบบยาสองแบบแบบนึงไปออกฤทธิ์ตรงนั้นเลยไอ้อันเนี้ยเขาคงคำนวณขนาดมาแล้วว่าถ้ามันไปทั่วตัวแล้วไปเจอตรงที่มีปัญหาเนี่ยมันอาจจะระดมกันมาช่วยได
19: ้
20: หมายถึงวนกันมาเพราะไอ้ตรงอื่นมันผ่านไปเฉยๆมันไม่ได้เปิดมันเหมือนมันสำรวจตึกมันไม่ได้เปิดเข้าไปในห้องมันผ่านไปแล้วพอวนมาอีกรอบนึงอ้าวไอ้ตรงนี้ต้องการความช่วยเหลือมันอาจจะไปช่วยกันตรงนั้น
19: อ
20: ันนี้มีความง่าย
19: ๆ
20: กับยาอีกกลุ่มนึงอาจจะแบบไปออกฤทธิ์ที่ตรงส่วนกลางเลยเช่นบอกเหมือนไฟช็อตแป๊บปั๊บหลายห้องเนี้ยมันไปที่ห้องคอนโทรลเลยมันไปหยุดสวิตช์ตรงนั้นเลยไอ้นี่ปวดแป๊บปวดนุ่งนู่นนองนู่นนี่หายไปหมดอันนี้ก็มียาสองกลุ่มแต่อันนี้น่าจะเป็นแบบลักษณะของการเหมือนวิ่งไปทั่วตัวเสร็จไอ้ตรงไหนมีปัญหาก็ไปฆ่าเชื้อตรงนั้นนะเพราะว่าเป็นยาฆ่าเชื้อเพราะฉะนั้นพอไปหาคุณหมอขึ้นอยู่ว่าเราเป็นข้างนอกหรือเป็นข้างในจะได้ยารับประทานหรือยาหยอดบางคนหนักกว่าเพราะว่าพวกนี้ไม่ค่อยยอมไปหาหมอเร็วหวังไว้ว่าจะหายเองเหมือนสิว
19: ใช่ใช่
20: บางคนก็เลยรอจนแบบมันอักเสบทั้งด้านในและด้านนอกเปลือกตา
19: อุ้ยเป็นได้ทั้งสองด้าน
20: มันทะลุถึงกันมันใกล้กันไง อันนั้นคุณหมอก็คงต้องจัดหนักให้ก็คือทั้งรับประทานทั้งหยอดหนักกว่านั้นบางคนกลายเป็นหนองหรือเป็นฝีใช่ไหมมันนิ่มๆแล้วกดไปนิ่มๆนะอันนี้สงสัยหายเองไม่ได้แล้วคุณหมอก็จะช่วยกรีดแล้วก็เจาะให้เจาะแล้วก็ขูดๆให้เพราะว่าพวกนี้มันมีผนังต่อมอยู
19: ่
20: ต่อมไขมันอะเราจะได้ยินว่าปล่อยมันหายเองอะเดี๋ยวมันจะเป็นอีก
19: เป็นที่เดิมซ้ำๆ
20: ถ
19: ู
20: กต้องเพราะว่าพอมันแตกเนี่ยผิวหนังมันแตกน้องมันออกได้ก็โล่งใจแต่ปรากฏว่าผิวหนังของเราเนี่ยประมาณวันเดียวเนี่ยมันปิดแล้วไอ้รูแตกอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ความอักเสบที่อยู่ข้างในต่อมที่มันยังสร้างไขมันสร้างเหงื่ออะไรมันก็สะสมขึ้นมาใหม
19: ่อ๋อรอวันปะทุ
20: รอวันอักเสบขึ้นมาอีกเราไปแอบดูใครอีกขยี้อีกก็อักเสบขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนเลยไปล่ำลือกันว่าถ้าเป็นตากุ้งยิงปล่อยมันแตกเองเนี่ยไม่ได้ไปหาหมอเดี๋ยวก็ขึ้นใหม
19: ่
20: ก็มีส่วนจริง
19: ก็ใช่
20: เพราะฉะนั้นต้องไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอเขาไปเจาะแล้วก็ไปให้หนองออกอ่ะเขาก็จะแบบฉีดยาชาแล้วก็จะขูดๆผนังต่อมออกให้มันจะได้ไม่ขึ้นมาอีกไม่รู้แล้วคนให้ไม่รู้แล้วพอฉีดยาชาแต่ก็ไม่ได้รู้อะไรแล้วว่าคุณหมอทำอะไร
19: ฮะฉีดยาชา
20: ตั้งฉีดยาชาสิเวลาจอดตากุ้งยิงอ่ะ
19: ฉีดตรงไหนคะ
20: ก็ฉีดข้างๆตากุ้งยิงเลยแล้วก็พอฉีดก็เหมือนเราไปทำฟันเหมือนเราไปเย็บแผลมันก็ฉีดนิดเดียวพอฉีดเด็ดชาแล้วก็ไม่รู้ละคุณหมอทำเสร็จก็ปิดตาลงมาได้กลับบ้านแล้ว
19: โอ้โหไม่เป็นดีกว่า
20: เอาถูกต้องเพราะฉะนั้นอย่าไปแอบดูใครเอ้ยไม่ใช่อย่าต้องรักษาความสะอาดดวงตาเราดีๆ
19: ชอบตรงนี้ที่คุณหมอย้ำว่าอย่าแอบไปดูใครเนื่องจากประสบการณ์ในสมัยที่เราอยู่ในยุคนั้นก็เป็นไปได้ทีนี้เอางี้ดีกว่าในเมื่อไม่อยากจะต้องไปกรีดตาแล้วแบบโอ้โหต้องไปฉีดยาชาแบบเข็มคือเข็มมันเล็กมากแหละแล้วก็ฉีดเข้าตรงเปลือกตาใกล้ๆเว้ยมันน่ากลัวเอาเป็นว่ามันมี สัญญาณอะไรหรือมีอาการอะไรเล็กๆน้อยๆบอกเราก่อนไหมคะเราจะได้แบบเฮ้ยเดี๋ยวจะได้ไม่ปล่อยให้มันอักเสบมากขึ้นไปกว่าเดิม
20: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้หนึ่งเลยเราป้องกันตั้งแต่ต้นเนาะก็คือเรารักษาความสะอาดใบหน้าเรานะครับอย่าไปโดนตรงฝุ่นเยอะๆอย่าเอามือไปขยี้ตาจริงๆอ่ะหมอตาจะแนะนำเลยว่าอยากให้เป็นสุขภาพใสที่ดีของทุกคนเลยว่าอย่าเอามือเราเนี่ยไปจับตาอย่าไปขยี้ตาอย่าไปจับตาที่หนึ่งการจับเฉยๆเนี่ยมันก็นำเชื้อโรคไปทำให้เกิดตากุ้งยิงตาแดงอะไรอย่างน
19: ี้
20: นะแต่ยิ่งแบบการไปขยี้ตาเนี่ยยิ่งหนักเลยเพราะนอกจากเอาเชื้อโรคไปแล้วเนี่ยลูกตาของเราเนี่ยมันเป็นคอลลาเจนเหมือนผิวหนังเลยนะกลมๆเนี่ยไม่มีกระดูกอยู่ในนั้นน
19: ะ
20: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันนุ่มบอบบางมากธรรมชาติเนี่ยก็เลยต้องเอาไปซ่อนอยู่ในกระดูกเบ้าตาเนี่ยบางคนเนี่ยคุณสาวเอานิ้วตามเขาไปขยี้เขาอีกเนี่ยมันก็อาจจะมีความบอบช้ำเสียหายได
19: ้
20: บางคนนี่ขยี้จนกระจกตาถลอกหรือขยี้จนจอประสาทตาฉีกก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากฝากไว้เป็นสุขลักษณะที่ดีของทุกคนนะอย่าเอามือไปโดนตาโดยไม่จำเป็นถ้ามีเหตุต้องโดนตาเช่นจะหยอดยาจะอะไรเงี้ยต้องล้างมือสะอาดแล้วพอหยอดเสร็จก็ต้องล้างมือนะเพราะว่าเพื่อไม่ให้เรามีปัญหาเรื่องดวงตา
19: โอ้
20: แต่อันนี้สุขลักษณะอันหนึ่งที่ป้องกันตั้งแต่ต้นว่าไม่ให้เป็นตาคุ้งยิงนะเขาบอกว่าการเป็นตาคุ้งยิงต้องมี2องค์ประกอบร่วมกันอย่างที่บอกคือโดนฝุ่นบวกกับขยี้ตา
19: ค่ะ
20: เพราะฉะนั้นถ้าเราป้องกันเราไม่ไปโดนฝุ่นก็โอกาสเป็นน้อยมากอันที่2ถึงเราอยู่ในที่ที่มีฝุ่นแต่เราไม่ขยี้ตาโอกาสเป็นก็น้อยมาก
19: อ๋อหรอ
20: ไอ้หลบฝุ่นพอทำได้แต่ไม่ 100% แต่ไม่ขยี้ตาเนี่ยมันอยู่ที่ใจเรา
19: อุ๋ยมันไม่ได้มัน
20: ยิ่งขยี้ยิ่งมัน
19: โอ้โห
20: เพราะฉะนั้นเลยต้องฝากไว้ก่อนว่าอันนี้หนึ่งอย่าไปอยู่ตรงฝุ่นเยอะ
19: ๆ
20: นะช่วงไหน PM 2.5 เยอะๆก็หลบๆหน่อยนะใส่ก็อกเกิลใส่แว่นกันอะไรก็ว่ากันไป
19: อ
20: ันที่สองคืออย่าขยี้ตาอันนี้ป้องกันนะทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็คือป้องกันตั้งแต่สายของทุกก่อนเลยนะครับอันที่สองพอเริ่มเป็นตากุ้งยิงนะครับถ้าเริ่มรู้สึกเหมือนเอ๊ะเจ็บๆคล้ายจะเป็นตากุ้งยิงถ้าสะดวกก็ไปหาคุณหมอคุณหมอก็อาจจะให้ยารับประทานหรือยาหยอดนะฮะหรือถ้ายังไม่สะดวกไปหาคุณหมอเนี่ยก็เช่นกันอยากขยี
19: ้
20: เพราะถ้าขยี้เนี่ยมันจะไม่การอักเสบเพิ่มขึ้นแล้วก็จากที่มันจะไม่อักเสบจนเป็นหนองมันก็จะกลายเป็นหนองนะแล้วก็บางคนที่บ้านมีไอ้เจลประคบตานะก็อาจจะใช้เจลอุ่นเอาไปอังความอุ่นนะนะแล้วก็เอามาประคบสักคืนละ10 นาทีบางทีไอ้ต่อมไขมันที่มันอุดตันเนี่ย
19: มันจะได้แบบ
20: มันจะละลายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีดูแลตัวเองเบื้องต้นน
19: ะ
20: ถ้าผ่านไปวันสองวันหายก็โชคดีไปก็ไม่ต้องไปทำอะไรแต่ถ้า2-3 วันก็ไม่หายแล้วก็ดูเม็ดจะใหญ่ขึ้นเริ่มถูกทักบ่อยอะไรเงี้ยก็ไปหาคุณหมอก็จะประเมินว่าถึงระยะที่ต้องเจาะหรือยังหรือว่าแค่รับประทานยากับหยอดยาถ้ายังโชคดีอยู่ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นที่ยังไม่เป็นหนองก็อาจจะไม่ต้องเจาะแต่ถ้าเลยไปกว่านั้นอีกจนรู้สึกว่ามันเป็นตุ่มใหญ่ๆนั่นนะมันนิ่มๆและตรงกลางเนี่ยอันนี้ก็แนะนำว่าไปหาคุณหมอตาเถอะเพราะว่าคุณหมอก็จะได้ช่วยเจาะออกให้แล้วจะได้ไม่เป็นซ้ำอีก
19: เอออย่าไปหาเจาะเองก็ไม่ต้องนะ
20: ไม่ได้
19: เข็มเข็มเป็นไม่ได้นะคะมัน
20: ไม่ได้นะ
19: ตาระบอบบาง
20: ติดเชื้อใช่
19: อันนี้โดยการที่แบบเจอฝุ่นขยี้ตาโดยทั่วไปแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหสาวๆแต่งหน้าแต่งตากันแบบว่าจัดเต็มตรงแถวดวงตาอะเต็มไม่ปรุงจืดอะแล้วปรุงจับเลยเออมันมีความเสี่ยงที่ทำให้เป็นได้ไหม
20: มีความเสี่ยงเนี่ยอย่างบางครั้งตรวจตาในสาวๆบางคนนะหรือรุ่นแบบรุ่นใหญ่หน่อยจะทาอายแชโดว์เยอะ
19: นาน
20: ๆเชื่อไหมว่าเวลาส่องตาเนี่ยไอ้มองกันอย่างนี้ก็สวยดีนะ
19: เ
20: ราส่องตาเนี่ยเห็นเหมือนแบบผงคาร์บอน
19: อ
20: ะเต็มข้างในตาเลยนะไอ้พวกนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะที่มันอาจจะไปอุดตันตามต่อมไขมันหรือต่อมเหงื่อเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นตากุ้งยิงบ่อยนะใครทาตาใช้ไอไลเนอร์ใช้อะไรแล้วเป็นตากุ้งยิงบ่อยๆนี้ก็พิจารณาหน่อยนะว่าจะยอมเป็นตากุ้งยิงบ่อยๆหรือว่าจะลดการใช้ลงนะส่วนไอ้เรื่องต่อขนตาก็เป็นไปได้เพราะว่ามันก็กาวต่อขนตาหรือตัวขนตาปลอมเองเนี่ยมันก็อาจจะไปทำให้เกิดการอักเสบของต่อมแถวๆนั้นนะถ้าใครเป็นบ่อยแล้วก็ไปลองนึกทบทวนดูว่าเอ๊ะเป็นเพราะเราใช้อุปกรณ์เพิ่มความงามแถวๆดวงตาเยอะไปหรือเปล่าเราก็จะได้ใช้อย่างระมัดระวังนะไม่ได้บอกให้ไม่ใช้นะใช้อย่างระมัดระวังนะเพราะว่าสาวต้องอย่าหยุดสวย
19: ใช่
20: ต้องใช้ต่อไป
19: เนี่ยชอบตรงที่คุณหมอเข้าใจสาวๆนี่แหละ
20: เออ
19: ไม่แต่คือมันต้องมีเวลาให้มันได้พักบ้างเนาะคุณหมอเนาะไม่ใช่บอกว่าโอ้โหใช้กันแบบแต่แต่งหน้า บางทีถ้าจะอยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องแต่งก็ได้นะคะอันนั้นก็น่าจะช่วยได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่าถ้าแต่งแล้วมันจะต้องเป็นตากุ้งยิงบางทีมันเป็นอย่างอื่นนะ
20: ใช่
19: มันเป็นยังไม่ใช่แค่ตากุ้งยิง
20: หลบฝุ่นแล้วก็อย่าเอามือขยี้ตานะจะช่วยได้สัก 80-90% เลย
19: ค่ะแล้วอย่างคนใส่คอนแทคเลนส์เหรอคะเกี่ยวไหม
20: จริงๆตัวคอนแทคเลนส์เนี่ยมันอยู่ข้างในด้านในนะมันก็อาจจะไม่ได้เป็นต้นเหตุของตากุ้งยิงชัดเจนมากนะครับไม่เหมือนการไปโดนฝุ่นแต่ว่าการใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อตรงส่วนอื่นที่ตาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ปกติเราก็จะแนะนำว่าคอนแทคเลนส์เนี่ยก็ใช้เมื่อจำเป็น
19: ค่ะ
20: นะแล้วก็ในเด็กๆก็ไม่ค่อยแนะนำยังดูแลความสะอาดไม่ค่อยเป็นก็แต่ก็หรือในผู้ใหญ่แม้แต่ใส่แล้วเนี้ยเราก็จะบอกให้ใส่น้อยชั่วโมงที่สุดนะเช่นจำเป็นต้องไปงานเลี้ยงหรือเล่นกีฬาที่มันใส่แว่นไม่ได้ก็ใส่แล้วกลับมาเลิกปุ๊บรีบถอด
19: อ๋อไม่ได้แบบต้องใส่แบบทุกวันค่ะวงค่ะวอนอะไรแบบนั้น
20: ไม่แนะนำเลยเพราะว่าคนใส่คอนแทคเลนส์ควรจะมีแว่นไว้พอไม่จำเป็นต้องสวยไม่จำเป็นต้องไร้กรอบแว่นในบนหน้าแล้วเนี่ยก็ให้ถอดคอนแทคเลนส์ซะเพื่อจะได้ตาจะได้พักเพราะว่าจริงๆอ่ะกระจกตาคนเราเนี่ยไม่มีเส้นเลือดนะไอ้ที่เราเห็นตาดำเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติเนื้อเยื่อทั้งตัวเนี่ยต้องมีเส้นเลือดไปเลี้ยงแต่กระจกตาดำเนี่ยธรรมชาติสร้างให้ไม่มีเส้นเลือดเพราะว่าเขาต้องการให้มันใสเราจะได้มองทุกอย่างชัดไม่มีอะไรไปรบกวนซึ่งการที่มันไม่มีเส้นเลือดเนี่ยมันได้รับออกซิเจนเนี่ยผ่านทางอากาศเพราะงั้นการใส่คอนแทคเลนส์ไปปิดไว้เนี่ยถือเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ไปทำให้กระจกตาเนี่ยได้รับออกซิเจนน้อยกว่าภาวะปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนอนตอนนอนเนี่ยเวลาเราหลับตาเนี่ยเปลือกตาบนด้านในใครเคยเล่นผีหลอกไหมมีเปลือกตาหลอกเพื่อน มันจะแดงๆ ใช่ป่ะ เพราะว่าเส้นเลือดมันเยอะธรรมชาติเนี่ย เขาเอาไว้เหมือนเป็นทีมมาซ่อมบำรุงอ่ะ กลางคืนเนี่ยเวลาเรานอนหลับเนี่ยเอ๊ะพอเราหลับตาเปลือกตาซึ่งมันมีเลือดเส้นเลือดแดงๆเยอะเนี่ยมันก็จะมาประกบกับกระจกตาดำแล้วก็ช่วยให้ออกซิเจนเหมือนเครื่องบินลงจอดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ใส่คอนแทคเลนส์นอนเนี่ยยิ่งหนักเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงซ่อมบำรุงกระจกตาดันไปใส่คอนแทคเลนส์ขวางไว้เพราะฉะนั้นคนใส่คอนแทคเลนส์นอนเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดกระจกตาติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น10เท่าเลย
19: อ๋อมีหน้าเขาถึงบอกว่าแบบว่าตอนนอนคือให้เอาออกถอดออก
20: แล้วก็เช่นกันบางคนไปใส่ไว้น้ำลืมหรือว่าใส่เพิ่มมันอาจจะทำให้เชื้อโรคที่อยู่ในน้ำเนี่ยเข้าไปซ่อนตัวระหว่างคอนแทคเลนส์กับกระจกตาดำ
19: ได
20: ้ก็อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยแนะนำว่าถ้าใส่เมื่อจำเป็นรักษาความสะอาดให้เหมาะส
19: ม
20: ใส่ให้ถูกชนิดเนาะอย่างรายวันไปใส่เป็นรายเดือนก็ไม่ได้อะไรเง
19: ี
20: ้ยแล้วก็อย่าใส่นอนอย่าใส่ลงน้ำแล้วก็ต้องดูแลความสะอาดอย่างดี
19: โอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบละเอียดอ่อนเหมือนกันเน
20: า
19: ะ
20: ใช่เพราะฉะนั้นเลยเอาไว้เป็นตัวเลือกสำหรับคนที่จำเป็นจริง
19: ๆค่ะเพราะฉะนั้นพอเริ่มมีอาการเราก็จัดการอย่างที่คุณหมอบอกไปไม่ต้องกังวลมากนะคะแต่ว่าตอนที่เป็นตากุ้งยิงงดแต่งหน้าก่อนนะ
20: ใช่ใช่
19: หยุดสวยหรือเอาอะไรปิดเลยได้ไหมคะแบบ
20: จริงๆเวลาเป็นตาแดงเนี่ยตาแดงเวลามีติดเชื้อที่ตาเนี่ยถ้าเป็นตาแดงหลายๆคนชอบมาบอกขอเอาผ้าก๊อซปิดเลยได้ไหม
19: ได้ไหม
20: จริงๆอ่ะไม่ดีเพราะว่ามันยิ่งทำให้เชื้อโรคมันหมักหมมอ่ะมันยิ่งเติบโตแต่ถ้าเป็นตากุ้งยิงนี่บางคนก็จำเป็นจริงๆเนาะเพราะว่ามันอายเขาเนาะ แต่ใส่แว่นดำดีไหมอาจจะทำให้มันไม่เชื้อโรคมันไม่อับอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้การติดเชื้อดีขึ้นอะไรเงี้ยดีกว่าปล่อยให้มันอับสกปรก
19: เดี๋ยวนี้เขามีแว่นเป็นแบบว่าที่มีขอบตรงด้านข้างด้วยค่ะที่แบบกันฝุ่นกันอะไรอย่างเงี้ยนี่ซื้อมาไว้อันนึงแล้วนะ
20: แต่ใส่ตอนไหนเอาไว้เป็นตากุ้งยิงใช่ไหม
19: ใส่ตอนไหนนะอะไร
20: ใส่ตอน PM 2.5 ไง
19: ใส่ตอนอ๋อใช่
20: ไหมเพราะว่ามันกันฝุ่นข้างๆได้อีกนิดนึงแต่ดีที่สุดอย่าไปเข้าไปตรงแถวนั้น
19: มันกันได้นิดเดียวเองหรอ
20: แต่ได้นิดเดียวเพราะว่า PM 2.5 มันเล็กมากใช่ไหมอ๋อ
19: ใช่
20: แค่เพียงแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่ใส่นะเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีขายกันทางออนไลน์เยอะแยะเลยไอ้ที่แว่นกระจกใสเป็นพลาสติกใสที่ครอบหมด
19: อ๋อที่แบบว่าเหมือนคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่แบบว่าเน
20: า
19: ะใช่ไหมคะ
20: นี่ปกติอ่ะผมจะแนะนำคนไข้ที่หลังผ่าต้อกระจกไว้ซื้อไปไว้ใช้เพราะว่าจะได้ไม่เผลอเอามือไปขยี้ตาด้วย
19: แต่ที่เห็นใส่เป็นตะก้อเหมือนแบบว่า
20: ไอ้นั่นก็มันไม่สวยไงเดี๋ยวนี้เวลาออกจากบ้านไปมันเหมือนป่วยไหม ใช่ป่ะ
19: สมัยก็ไม่ออกแบบให้มันดูแฟชั่นหน่อย
20: เดี๋ยวนี้ก็มีเป็นแบบใสถ้าเป็นคนง่ายผมจะใส่แบบไม่เอาและไอ้สีเหมือนขนมผิงเลยนะไม่เอาและม
19: ัน
20: ดูป่วยเกินนะเดี๋ยวนี้มันจะเป็นแบบใสก็ยังพอดูทำเนาแต่หลายๆคนก็โอ้โหก็ไม่ได้อยากให้คนทักทั้งวันเลยไปผ่าตามาแล้วไปอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อแบบนี้แหละเอดีคอปแบบนี่เป็นนะแล้วเสร็จปุ๊บพอแผลต้อกระจกหายแล้วก็ยังสามารถเอามาใช้กันลมกันฝุ่นทั่วไปได้แล้วก็ช่วงไหน PM 2.5 เยอะๆก็เอามาใช้เพราะมันพวกนี้มันอยู่ใช้ได้เป็นปีๆฮะ
19: จำเป็นต้องไปซื้อแพงไหมคะแบบนี้เพราะว่าม
20: ันไม่ได้มีคุณสมบัติอะไรพิเศษใดๆก
19: ็แค่
20: ม
19: ัน
20: กันฝุ่นกันลมไม่หายเอานิ้วไปขยี้ไม่กี่สิบไม่กี่ร้อย
19: ซื้อได้ซื้อ20 บาท
20: อันนี้ก็ถูกเกิน

0: ใช่หรืออย่างน้อยสุดก็ต้องหมวกกันน็อกอ่ะต้องเป็นแบบมีหน้ากาก
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: อย่างน้อยกันหินมันดีดมาโดนลูกตา
0: ใช่ใช่แล้วก็กันลมที่มันจะตีตาโดยตรง
1: ใช
0: ่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลายๆคนใส่หมวกกันน็อกไม่ได้กันน็อกนะกันตำรวจ
1: กลัวโดนจับ
0: กลัวโดนจับแล้วก็ไม่มีที่ปิดหน้าอีกใช่ป่ะก็ยิ่งไปกันใหญ่เลย
1: เอาคุณหมอเรื่องจริงมาพูดจริงเออแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าเป็นตากุ้งยิงก็คือถ้าเป็นแล้วถ้าหาหมอดูแลอันนี้มันก็หายได้ตามถูกสุขลักษณะเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลว่าจะติดทงติดเชื้อหรือว่าม ันจะลามไปถึงแบบถึงขั้นทำให้ตาเรามีปัญหาในอนาคตไม่ถ้าสมมติว่า
0: 0.01% น้อยมากก็คือก็เป็นไปได้ในคนที่แบบว่าภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือปล่อยจนลุกลามรุนแรงมากอย่างเงี้ยแต่ว่าน้อยมากฮะส่วนใหญ่ตากุ้งยิงก็เป็นโรคลำคาญโรคหน้าอายเฉยๆ
1: เป็นหาย
0: ๆเป็นหาย
1: ๆแล้วแต่ว่าในช่วงน
0: ั้นคนเป็นภูมิแพ้ไงคนเป็นภูมิแพ้ก็จะขยี้ตาบ่อยเขาก็จะเป็นหายๆหรือในเด็กอ่ะที่แบบชอบไปเล่นตรงฝุ่น
1: อ
0: ่ะก็จะเป็นหาย
1: ๆคือไม่ได้หมายความว่าคนไม่เคยเป็นหรือนานๆทีเป็นทีจะไม่เป็นคือมันก็เป็นได้แหละ
0: เป็นได้ทุกคนเพราะว่าทุกคนก็เหมือนสิวอ่ะก็เป็นได้ทุกคน
1: ค่ะแล้วไอ้พวกผลิตภัณฑ์น้ำยาเขาเรียกอะไรนะคะเหมือนเป็นผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาด
0: คือ
1: เครื่องสำอางดวงตาหรืออะไรพวกนี้มัน
0: ป้องกันตากุ้งยิงผมว่าไม่คุ้ม
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ไหมเพราะว่าเราอาจจะไม่เป็นเลยก็ได้ตากุ้งยิงในชีวิตนี้ด้วยเราจะไปนั่งเช็ดซึ่งเสี่ยงดูแลความสะอาดดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าถ้าไม่ได้มีเหตุที่คุณหมอแนะนำไม่อาจจะไม่จำเป็น
1: ค่ะก็ดูแลปกติไปแต่แค่ว่าถ้ามันตรงไหน
0: เลี่ยงบริเวณที่ฝุ่นเยอะอะไรเงี้ย
1: ยิ่งถ้าเกิดละหน้ามันเกี่ยวไหมหน้ามันแล้ว
0: ก็มีส่วน
1: ตรงเปลือกตามัน
0: ก็เหมือนสิวอะลืมคำว่าตากุ้งยิงไปได้เลยนึกเอา
1: ถึงว่าสิว
0: สิวไว้ได้เลยเป็นสิวที่เปลือกตาเท่านั้นเอง
1: เพราะฉะนั้นก็คำแนะนำคือดูแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรร้ายแรงอาจจะแค่รำคาญนะคะถ้ามีตุ่มขึ้นก็ประคบร้อนหยอดยาเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันดูแบบอักเสบเนาะอย่าไปบีบเองนะอย่าไปเจาะเองนะคะ
0: ใช่หรือยิ่งอักเสบหนักเข้าไปอีก
1: ใช่ไปหาคุณหมอตาเถอะใช้เวลาแป๊บเดียวใช่ไหมคะ
0: ใช่เพราะว่าก็คือถ้าส่วนใหญ่อะเกินครึ่งไปอาจจะไม่ต้องเจาะก็เจอคุณหมอก็ให้ยามากลับมาจ่ายกระตังกลับบ้านแต่ถ้าถึงเจาะก็เวลาเจาะจริงก็ไม่กี่นาทีฮะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการผ่าตัดใหญ่อะไร
1: เจาะแล้วก็จบ
0: ใช่
1: จบจ่ายเสร็จปุ๊บกลับบ้าน
0: ใช่ใช่แล้วก็ไปแอบดูใหม่เอ้ยไม
1: ่ใช่ไม่น่ามีแล้ว
0: ไม่น่าแล้ว
1: เออใช่ใช่ค่ะได้วันนี้ได้รู้เรื่องของตากุ้งยิงนะคะมันมีที่มาที่ไปมีสตอรี่เทลลิ่งด้วยนะชอบมากเลยนะคะขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิติรักษ์ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยที่มาให้ความรู้กับรายการโรงหมอเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครั้งหน้าเจอกันใหม่กับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: This is Thai PBS Podcast
3: ไขมันอิ่มตัวหลายคนมองว่าเป็นภัยร้ายก่อโรคแต่อีกด้านร่างกายยังคงต้องการในปริมาณที่เหมาะสมพอดีคุณสุพรจรัสสิทธิ์จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับ
4: ถ้าพูดถึงตัวไขมันนะคะไขมันอิ่มตัวถ้าเราพูดในเชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเขาก็คือไขมันชนิดนึงเลยนะคะที่มีกรดไขมันหลายๆชนิดเนี่ยมีโครงสร้างตัวไขมันเนี่ยแตกต่างกันเราสามารถพบไขมันเนี่ยได้ทั้งในอาหารที่มาจากสัตว์แล้วก็มาจากพืชจากสัตว์เนี่ยก็คือเนื้อสัตว์ติดมันต่างๆหนังเป็ดหนังไก่พวกนี้นะคะก็ล้วนแต่ว่ามีไขมันอิ่มตัวถ้าเรามองเลยไปอีกอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมเนยชีสครีมก็มีไขมันอิ่มตัวเหมือนกันไขมันอิ่มตัวที่มาจากก็มีทั้งมาจากกะทิน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มเหล่านี้เป็นต้นนะคะก็ล้วนแต่ว่ามีไขมันอิ่มตัวอาหารอีกกลุ่มนึงนะคะที่มีไขมันอิ่มตัวด้วยก็คืออาหารแปรรูปหลายชนิดนะคะที่เรากินเข้าไปอย่างอร่อยอร่อยนะคะเบคอนไส้กรอกแฮมต่างๆเหล่านี้ค่
1: ะ
4: รวมไปถึงขนมอบเบเกอรี่ขนมขบเคี้ยวบางประเภทนะคะเขาจะมีส่วนผสมของเนยครีมหรือว่าการใช้น้ำมันปาล์มในการผลิตเขาก็มีไขมันอิ่มตัวติดเข้ามาด้วยค่ะงานวิจัยที่น่าสนใจมากคือของดร.ออตโตและคณะเนี่ยเขาทำงานวิจัยติดตามชาวอเมริกันกว่า 5,000 คนเป็นระยะเวลา11ปีเลยนะคะเขาติดตามเรื่องการบริโภคอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงนะคะแล้วก็ดูว่ามันมีความสัมพันธ์กับโรคหัวใจและหลอดเลือดยังไงบ้าง นะคะตัวอย่างนึงที่เขาเปรียบเทียบแล้วก็ยกตัวอย่างมาก็คือตัวนมแล้วก็กับเนื้อสัตว์เนี่ยมีโครงสร้างของไขมันอิ่มตัวที่มันแตกต่างกันการบริโภคนมเพิ่มขึ้น5กรัมต่อวันนะคะจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดไปได้ 21% นะคะขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกับการบริโภคเนื้อสัตว์ติดมันนะคะเราจะได้รับไขมันอิ่มตัวเพิ่มความเสี่ยง

0: ่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 26% เลยทีเดียวค่ะตัวไขมันอิ่มตัวเขาก็มีความสัมพันธ์กับตัว LDL นะคะคอเลสเตอรอลเพราะว่าพอเรารับประทานอาหารที่มีไขมันสูงเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเนี่ยร่างกายเราก็ได้รับ LDL เพิ่มขึ้นตัว LDL เนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ลำเลียงคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดเราใช่ไหมคะพอเขาลำเลียงคอเลสเตอรอลเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาก็อาจจะเกิดเป็นคราบตามหลอดเลือดของเรานะคะเป็นคราบไขมันเกาะติดสุดท้ายแล้วเนี่ยหลอดเลือดเราเนี่ยก็อาจจะมีการอุดตันได้พอมีการอุดตันที่ไหนบ้างอุดตันตรงหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจก็อาจจะเกิดเป็นภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดขึ้นได้องค์การอนามัยโลกนะคะเขาให้คำแนะนำไว้นะคะว่าใน1วันเนี่ยเราไม่ควรที่จะได้รับพลังงานจากไขมันอิ่มตัวนะคะเกิน 10% ของพลังงานทั้งหมดที่ร่างกายเราต้องการนะคะจริงๆแล้วไขมันอิ่มตัวมันก็ยังไม่ใช่ของต้องห้ามนะคะเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าร่างกายเราก็ยังต้องการไขมันในการสร้างพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะยังไม่ต้องกลัวที่จะกินไขมันไปจนหมดทุกอย่างนะคะหลักง่ายๆอย่างไม่บริโภคมากเกินไปกินให้หลากหลายกินให้สมดุล นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอ่านฉลากโภชนาการทุกครั้งนะคะเราจะได้รู้ว่าเรากำลังกินอะไรเข้าสู่ร่างกาย
1: This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTube Apple Podcast และ

วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระบรมมหาราชวังกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเร่งผลักดันการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตอนเพื่อยกระดับไทยสู่ประเทศรายได้สูงนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกมครั้งที่20ฮอกกี้ชนะสิงคโปร์2-0ขณะที่เทคบอลหญิงคู่ชนะ3แมตช์รวดผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:18 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงกราบแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 9:51 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณหออาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาทความว่าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมเช่นนี้หลายครั้งว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วถือได้ว่าเป็นผู้รู้ผู้มีความสามารถเพียงพอที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานเพื่อสร้างความสำเร็จแก่ตนเองและส่วนรวมในการทำงานสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญนั้นนอกจากจะต้องมุ่งกระทำแต่เฉพาะการงานที่สุจริตและเป็นประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแล้วบัณฑิตควรตระหนักด้วยว่าคนเราแม้จะมีความรู้ความสามารถสูงแต่ก็ไม่อาจสร้างความสำเร็จทุกสิ่งได้โดยลำพังหากต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นอย่างพร้อมเพรียงด้วยบัณฑิตจึงต้องมีความเฉลียวฉลาดในการประสานสามัคคีประสานประโยชน์กับทุกคนทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกันในโอกาสที่บัณฑิตกำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานจึงขอให้นำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติเพื่อให้งานที่ทำดำเนินลุล่วงและสำเร็จผลเป็นประโยชน์ที่แท้คือเป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตัวบัณฑิตเองและแก่ประเทศชาติของเราในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่อันหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569เวลา 8:07 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสไปพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลิตผลทางการเกษตรและพระราชทานถ้วยรางวัลแก่เจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันกับทอดพระเนตรนิทรรศการในงานวันลองกองงานศิลปาชีพและงานกระจูดในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเวลา 13:40 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านปานันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้ทรงเปิดโรงอาหารพระราชทานจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้นายอาฮัมัดสัดดามะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปานันกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนซึ่งปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน411คนเสร็จแล้วทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆได้แก่การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันอาหารเสริมนมและการบริหารจัดการโรงอาหารกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียนมีการจัดตั้งชุมนุมเบเกอรี่เป็นวิชาเลือกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6สอนทำเบเกอรี่และขนมพื้นถิ่นของทางภาคใต้อาทิเค้กกล้วยหอมและขนมโคจำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียนกิจกรรมสวนสมุนไพรสอนการทำน้ำมันนวดสมุนไพรและปาล์มสมุนไพรกิจกรรมห้องสมุดจัดตั้งชุมนุมรักการอ่านพร้อมกับมียุวบรรณารักษ์น้อยคอยให้บริการในห้องสมุดกิจกรรมห้องพยาบาลมีห้องพยาบาลและมีการบันทึกอาการเจ็บป่วยอย่างเป็นระบบการคัดกรองสายตาและทันตกรรมพร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมอย.น้อย ซึ่งโรงเรียนประสานความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสให้ความรู้เรื่องต่างๆกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดำเนินกิจกรรมร้านค้าจำหน่ายสินค้าและขนมต่างๆกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงมีแปลงปลูกผักอาทิผักบุ้งกระเจี๊ยบเขียวถั่วฝักยาวสิรินธรนานปศุสัตว์เลี้ยงไก่พันไข่และเป็ดอี้เหลียงนานประมงเลี้ยงปลาดุกและปลาทับทิมในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรมแก่ราษฎรและนักเรียนในวันเดียวกันนี้เวลา 15:32 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้พระราชทานพระราชโรกาสให้นางสาวซารีนาแวลาแลผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยากราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเปิดสอนเมื่อปี2522ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริตั้งแต่ปี2563นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาได้ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นทุกคนจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆได้แก่กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนำผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นมาแปรรูปเช่นการทำกล้วยตากธัญพืชการทำน้ำกระเจี๊ยบน้ำอัญชันมะนาวและน้ำพริกเห็ดนางฟ้ากิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และฝึกทักษะด้านการเกษตรมีการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาและปลูกพืชผักและไม้ผลเช่นกล้วยมะเขือม่วงกระเจี๊ยบและถั่วฝักยาวกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดำเนินกิจกรรมด้านร้านค้าการออมทรัพย์การทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งเริ่มเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานการค้นคว้าหาข้อมูลไปจนถึงการสร้างและการส่งต่อข้อมูลการฝึกหัดเย็บเสื้อผ้าที่ได้รับจากเย็บผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บพระราชทานเพื่อใช้ในการฝึกสอนเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงสามารถสร้างสรรค์ผลงานและนำไปต่อยอดในการสร้างรายได้กิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมให้รู้จักค้นคว้าด้วยตนเองสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านโดยได้รับหนังสือพระราชทานในหมวดต่างๆจำนวน137เล่มเสร็จแล้วทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษาราษฎรและนักเรียนสมควรแก่เวลาเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: หน่วยงานต่างๆจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระ100วันแห่งการสิ้นพระชนเริ่มที่กองบัญชาการกองทัพไทย
2: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ100วันหรือสัตมวานโดยมีสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยคณะผู้บังคับบัญชาพร้อมคู่สมรสและกำลังพลเข้าร่วมพิธีณห้องนเรศวรกองบัญชาการกองทัพไทยถนนแจ้งวัฒนะโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้นำคณะร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน47รูปณลานอเนกประสงค์จากนั้นจึงร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์การบำเพ็ญกุศลสัตมวานมิได้เป็นเพียงพิธีทางศาสนาแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของปวงชนชาวไทยที่ต่างพร้อมใจแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้เปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาธรรมทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติโดยเฉพาะด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและงานสาธารณกุศลอันเป็นคุณูปการสำคัญยิ่งต่อสังคมไทยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลพร้อมด้วยผู้ใต้บังคับบัญชาและสมาคมแม่บ้านตำรวจเข้าร่วมพิธีณสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถวายเครื่องสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยมีพระสงฆ์10รูปจากนั้นถวายทายธรรมภัตตาหารและทอดพระไตรบังสุกุลและภายหลังเสร็จสิ้นพิธีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้ร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์47รูปทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสมาคมแม่บ้านตำรวจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยมาโดยตลอดจังหวัดสตูลประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเนื่องในวาระครบร้อยวันแห่งการสิ้นพระชนที่ศาลากลางจังหวัดสตูลนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ100วันหรือสตมวานแห่งการสิ้นพระชนเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปขึ้นนั่งยังอาสงผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สดับปกรณ์และประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47วินาทีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเร่งผลักดันการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนเพื่อยกระดับไทยสู่ประเทศรายได้สูง
3: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดงานประชุมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตอนประจำปี2569ณโรงแรมเดอะสุโกศลกรุงเทพพร้อมกล่าวประดักกถาพิเศษในหัวข้อปลดล็อกขีดความสามารถของประเทศไทยโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ขั้นแนวหน้าเพื่อวิจัยนวัตกรรมและอุตสาหกรรมโดยได้เน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์ระดับชาติว่าหากประเทศไทยต้องการก้าวล่วงพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางไปสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจำเป็นต้องหันมาลงทุนอย่างจริงจังในโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยเทคโนโลยีซินโครตอนจะต้องไม่ถูกจำกัดกรอบเป็นเพียงแค่เครื่องมือสำหรับการวิจัยพื้นฐานเท่านั้นแต่ต้องเป็นฟันเฟืองที่สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างกลไกขับเคลื่อนการเติบโตให้กับอุตสาหกรรมใหม่ๆผลักดันให้เกิดบริษัทเทคโนโลยีและผู้ประกอบการหน้าใหม่รวมถึงเป็นจุดศูนย์รวมที่สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูงให้กลับมาทำงานและพัฒนาประเทศไทยทั้งนี้ได้มีการกำหนดกรอบเวลาการทำงานและแผนการดำเนินการของโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตอนระดับพลังงาน 3GV เครื่องใหม่ไว้อย่างชัดเจนโดยในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการลงนามสัญญาเงินกู้กับองค์การ
4: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
5: เว วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบร่ำโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาว่ายายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตขณะนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เสนอโครงการต่อกระทรวงคมนาคมแล้วพร้อมปรับลดขนาดอุโมงค์จาก17เหลือ14เมตรอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติเดือนธันวาคม2569หากเห็นชอบจะเปิดประมูลและได้ผู้รับจ้างเดือนเมษายน2570เริ่มก่อสร้างตุลาคม2570แล้วเสร็จกันยายน2574และเปิดบริการเดือนตุลาคมปีเดียวกันโครงการจะลดเวลาเดินทางกระทู้ป่าตองจาก30นาทีเหลือเพียง5นาทีรองรับรถได้ประมาณ 5-60,000 คันต่อวันจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่า
5: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
6: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
5: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
6: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: จุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกทาง

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนักรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วนต้อง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: เอียงเกาะบอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: เปิดฉากยิงเราอีกแล้วชาวบ้านที่ชายแดนต้องอพยพ
1: ฝากทหารไทยอย่าให้รอบนี้ต้องอพยพฟรีจัดมันหนักๆไปเลยไปฟังเพลงนี้เลยเสียงจากคนชายแดน

ไม่ท้วนต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวมนุงคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตขณะนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เสนอโครงการต่อกระทรวงคมนาคมแล้วพร้อมปรับลดขนาดอุโมงค์จาก17เหลือ14เมตรอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติเดือนธันวาคม2569หากเห็นชอบจะเปิดประมูลและได้ผู้รับจ้างเดือนเมษายน2570เริ่มก่อสร้างตุลาคม2570แล้วเสร็จกันยายน2574และเปิดบริการเดือนตุลาคมปีเดียวกันโครงการจะลดเวลาเดินทางกระทู้ป่าตองจาก30นาทีเหลือเพียง5นาทีรองรับรถได้ประมาณ 5-60,000 คันต่อวันจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่า
5: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
6: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
5: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
6: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมีเดลิเวอรี่ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด
7: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มส

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล

0: ใหญ่ที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียบ BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ถ้วนนะครับหมูยอไม่ถ้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ถ้วนต้นตรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ถ้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ถ้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอไม่ถ้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอไม่ถ้วนเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: ชยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมอขอก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

หนองคายไปที่หมูยอแม่ท้วนนะครับหมูยอแม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสูตรคลี่คลายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอแม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้อง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่

0: โอ้อวดเกินจริง
1: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
0: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง

0: และนี่ก็คือล่องไพรของน้อยอินทนนท์นะคะมาแล้วค่ะกับเล่มที่5ค่ะสวัสดีคุณจิตรินคะ
1: สวัสดีครับพี่มีครับเล่มที่5แล้วนะครับล่องไพรตอนเจ้าป่า
0: จากจามเทวีมาเป็นเจ้าป่าค่ะแล้วก็เรื่องนี้ก็ค่อนข้างจะยาวพอๆกับจามเทวีนะคะก็คือกินพื้นที่ทั้งเล่มไม่แบ่งให้ใครเลยนะคะ
1: เราดูเสร็จยาวกว่านิดหน่อยนะครับจามเทวีมี16ตอนเจ้าป่ามี20ตอน
0: นะเจ้าป่าก็ประมาณว่าฉันคือเจ้าป่า
1: ครับ
0: เยอะกว่านิดนึง
1: แต่พูดถึงเจ้าป่าปกติแล้วพี่หมีจะคิดถึงอะไรเป็นพิเศษไหมครับอย่างผมนี่จะนึกถึงพวกตระกูลสิงโตเสือที่เป็นเจ้าของป่า
0: คือถ้าเกิดว่าคิดในแง่รูปธรรมเราก็คงจะต้องคิดประมาณนั้นนะคะ
1: ครับ
0: คือถ้าเกิดว่าอยู่ในป่าเมืองไทยเราก็คงจะต้องคิดถึงสัตว์ที่ดุที่สุดมั้งคะเสือโคร่งใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: หรือไม่ก็ช้าง
1: ครับ
0: มีอิทธิพลขาใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในแอฟริกาเราก็คงคิดถึงอะไรล่ะเราอาจจะคิดถึงสิงโต
1: ใช่
0: ฮิปโปโปเตมัสได้ไหม
1: อาจจะไม่ได้อยู่ในป่าไงพี่ฮิปโปอยู่ใน
0: อยู่นะ
1: รอพี่เคยเห็นแต่ในพวกทุ่งหญ้าอะไรพวกนี
0: ้แต่ฮิปโปโปเตมัสนี่คงไม่ได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าป่าเพราะว่าหน้าตามันแบบนะ
1: มันบ้องแบวไปหน่อย
0: เออแม้ว่าจะมีสถิติการฆ่าคนที่ค่อนข้างสูงทีเดียวแต่ถ้านอกเหนือจากนั้นเราจะนึกถึงอะไร
1: เจ้าป่าเนาะก็ต้องเป็น
0: ผี
1: เป็นสิ่งเหนือธรรมชาติ
0: อารมณ์ประมาณนั้นนะครับแต่เจ้าป่าในที่นี้นะคะก็ดีค่ะเราจะได้จินตนาการนะคะว่าเจ้าป่าในชุดล่องไพรของน้อยอินทนนท์เนี่ยตกลงแล้วหมายถึงอะไร
1: ครับ
0: ทำไมเรื่องใหญ่ขนาดนี้ในเล่มนี้นะคะก็ยังคงเป็นสำนักพิมพ์กระท่อมปอลอค่ะที่จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นตอนที่พระเอกนะคะไม่ใช่ตะเกิ้ลนะคะ
1: หมายถึงศักดิ์ใช่ไหมครับ
0: คือต้องย้ำนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าหลายๆคนที่ติดตามล่องไพรเนี่ยส่วนใหญ่โดนตะเกิ้ลแย่งซีนซะงั้นนะคะ
1: ใช่
0: ก็ยืนยันนะคะว่าพระเอกคือศักดิ์ค่ะศักดิ์สุริยันนะคะ
1: ครับ
0: ในเรื่องนี้ก็ได้รับการขอร้องจากหมอผู้หญิงคนนึงค่ะคือเป็นแพทย์หญิงตามกฎหมายเลยล่ะ
1: ครับ
0: ขอให้มาช่วยติดตามพ่อของเธอนะคะคือพ่อเนี่ยหายไปในป่าดงดิบระหว่างชายแดนไทยพม่าหลายปีมาแล้วคณะของศักดิ์สุริยันนะคะก็รับงานนี
1: ้กำลังนึกอยู่ว่าเป็นเคสตามหาคนเคสแรกหรือเปล่าเพราะปกติจะเป็นตามหาสิ่งมหัศจรรย์บางอย่าง
0: อย่างครั้งกระนู้นใช่ไหมคะไปตามหาป่าช้าช้างหรือว่าตามหาจามเทวี
1: ใช่อย่างเล่มแรกนี่ก็ไปตามหาไอเกงาดำ
0: อันนั้นตามหาสัตว
1: ์
0: ตามหาทรัพย์สมบัติ
1: ครับ
0: ตามหาคนซึ่งตอนแรกๆไม่แน่ใจว่าคนจริงหรือเปล่าก็คือจามเทวีคือคนคนนั้นไม่ได้เป็นคนหาย
1: ครับ
0: แต่
1: เขาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว
0: ใช่แต่ว่าอันนี้เนี่ยคนหายถ้าบ้านเราก็ต้องมูลนิธิกระจกเงาช่วยตามหาหน่อยนะคะแต่อันนี้ต้องศักดิ์สุริยันค่ะซึ่งคณะของศักดิ์สุริยันเขาก็บอกว่าเผชิญกับความยากลำบากนานับประการจากสัตว์ร้ายและจากชาวป่าเล่มนี้เนี่ยจะมีเอกลักษณ์บางอย่างนะคะมีความสนุกที่อาจจะแตกต่างไปจากเล่มที่ผ่านๆมาอย่ากระนั้นเลยนะคะศักดิ์ก็ยังคงไปกับตาเกิ้ลเหมือนเดิมค่ะ
1: ครับ
0: และครั้งนี้จะมีตัวละครผู้หญิงมาด้วยก็คือแพทย์หญิงหรือว่าคุณหมอคนหนึ่งที่พ่อของเธอเนี่ยหายไปจากป่าหลายปีแล้วค่ะ

0: ตลาดปากน้ำโพในหน้าแล้งแห้งและร้อนอย่างไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ถ้าท่านเคยผ่านฤดูหนาวและหน้าน้ำที่นั่นตลิ่งอันสูงชันความตื้นของปลายแม่น้ำปิงซึ่งเริ่มต้นแม่น้ำเจ้าพระยาที่ท้ายเกาะยมเสียงขรมถมเถจากท่าเรือจ้างซึ่งขนส่งผู้โดยสารระหว่างสถานีและเรือนแพในแควใหญ่กับตลาดตลอดจนอากาศที่ยังอบอ้าวแม้จะเป็นเวลาค่ำแล้วไม่เคยเปลี่ยนสภาพไปจากปากน้ำโพเก่าๆในความทรงจำของข้าพเจ้าถึงในยุคปัจจุบันปากน้ำโพจะกลายเป็นสวรรค์ที่เต็มไปด้วยตึกรามครึกครื้นไปด้วยโรงมหรสพและสว่างไสวไปด้วยแสงไฟสีต่างๆกันก็ตาม
1: จากดาดฟ้าของโรงแรมที่ศักดิ์นั่งอยู่ขณะนั้นเสียงอื้อของผู้คนและเสียงรถยนต์ที่ผ่านไปมาตามถนนข้างล่างฟังดูแปลกแล้วก็เต็มไปด้วยความน่ารำคาญภายหลังที่อยู่แต่ในป่าท่ามกลางความสงบเงียบและความวิเวกวังเวงมาเป็นเวลานานแต่แม้กระนั้นศักดิ์ก็จะต้องเผชิญกับชีวิตที่เต็มไปด้วยเสียงเต็มไปด้วยแสงและเต็มไปด้วยสีในวันรุ่งขึ้นเมื่อถึงบ้านเดิมในพระนครแล้วความสำนึกนั้นทำให้เขารู้สึกอ่อนใจขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้ศักดิ์คงจะถอนใจหรือแสดงกิริยาอะไรออกไปให้เป็นที่ผิดปกติเป็นแน่เพราะตะเกิลซึ่งเดินทางจากบ้านป่าของแกตามมาส่งด้วยเงยหน้าขึ้นจากกับแกล้มแล้วก็แก้วเหล้าตอนแรกมองดูศักดิ์ด้วยในตาอัญชราแต่ก็ยังเป็นประกายไปด้วยชีวิตชีวาของแกก่อนและต่อมาก็ชำเลืองไปที่อีกโต๊ะหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในเงาสลัวของปลายดาดฟ้าด้านริมแม่น้ำจากนั้นตะเกิลก็หัวเราะเบาๆพร้อมกระซิบกระซาบ
2: ดูเหมือนยังสาวแล้วก็สวยมากไม่ใช่หรือนาย
1: สักหันไปมองดูตะเกิลด้วยความประหลาดใจ
0: พูดถึงอะไรของแกนะตะเกิล
3: เฮ้ยก็อะไรล่ะที่ทำให้นายถอนใจอะไรล่ะที่นายกำลังคิดถึงอะไรล่ะที่นั่งอกตั้งตะโพกตึงอยู่นั่นนะ
1: สักหันไปทางที่หางตาของตะเกิ้นชำเลืองและนั่นเองเป็นครั้งแรกที่เขาสังเกตเห็นหญิงสาวคนนั้นหญิงสาวคนนั้นคงจะนั่งอยู่ที่นั่นมาเป็นเวลานานก่อนหน้าที่ทั้งคู่จะย่างเข้าไปแล้วเพียงแต่ว่าศักดิ์ไม่ทันได้แลเห็นขณะนั้นหล่อนหันหน้ามาทางศักดิ์เช่นเดียวกันจากสีหน้าแม้จะอยู่ในแสงสลัวของโคมไฟเบื้องบนศักดิ์ประมาณว่าหญิงสาวคนนั้นคงอยู่ในวัยต้น20ดูจากการแต่งกายและกิริยาท่าทางตลอดจนความคารวะที่คนรับใช้ประจำโรงแรมแสดงต่อทำให้อดคิดไม่ได้ว่าอย่างไรเสียหล่อนก็คงไม่ใช่ผู้หญิงจำพวกนั้น
0: เข้าใจผิดถนัดแล้วตะเกิ้นฉันกำลังคิดถึงความสุขที่ชีวิตเราผ่านมาด้วยกันในป่ามากกว่านี่บอกตรงๆนะฉันกำลังคิดอยู่ว่าฉันจะทำอย่างไรกับตัวฉันเองต่อไปเมื่อถึงกรุงเทพแล้ว
3: โอ้ยหาแม่บ้านสักคนสำหรับปฏิบัตินายยังยายตะเกิ้นนายจะเพลินจนลืมป่าลืมดงต่อไปเลย
0: เท่านั้นเองนะตะเกิ้นเป็นที่สุดในชีวิตของผู้ชายเรานะฮะ
1: พอพูดแล้วตะเกิ้นก็ลดแก้วเหล้า28ดีกรีซึ่งแกชอบลงจากริมฝีปากช้าๆมองตาสักเขม็งในขณะที่ถามว่า
3: เ กิลหน่อยทนายว่าเทวดาให้ผู้ชายเกิดมาทำไมถ้าไม่ใช่เกิดทำให้ผู้ชายกับผู้หญิงเกิดต่อๆกันไปน่ะ
0: เฮ้ยยังมีอีกหลายอย่างเถอะเกิลที่คนเราซึ่งเกิดมาไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจะต้องรับผิดชอบจะต้องมีหน้าที่ต่อกันการให้ความช่วยเหลือการแสดงความเอื้อเฟื้อการเห็นอกเห็นใจและการให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันมีความสุขเท่าที่เราจะสามารถทำได้มีเมียสักคนหรือหลายๆคนอย่างตะเกิ้ลนายจะช่วยให้ใครต่อใครเป็นสุขไปตามๆกันโอ้ยไม่เอาหรอกมีเมียเมื่อไหร่ฉันจะไม่มีโอกาสได้รับความสุขอย่างที่เราได้รับมาด้วยกันตลอดเวลาอย่างนี้อีกต่อไปไม่มีผู้หญิงคนไหนจะเข้าใจผู้ชายที่ใช้ชีวิตอย่างฉันหรอกความเป็นไทยแก่ตัวซึ่งเป็นยอดปรารถนาในชีวิตของฉันมาแต่ไหนแต่ไรจะไม่มีเหลือฉันรู้ตะเกิ้ลว่าอยู่ตัวคนเดียวอย่างเนี้ยนอกจากความสุขความสันโดษที่จะได้รับแล้วฉันจะเป็นประโยชน์แก่คนอื่นๆได้มากกว่าเมื่อไม่มีแล้ว
2: เฮ้ยตกลงก็ไม่ได้ความอะไรอย่างที่นายและตะเกิ้ลพูดกันมาแล้วไม่รู้ว่ากี่หนต่อกี่หนนั่นเอง
1: ขณะนั้นเองหญิงสาวผู้นั้นก็ลุกขึ้นจากโต๊ะเดินเข้ามาที่ศักและตะเกิ้ลอย่างกระปรี้กระเปร่าและปราศจากความสะทกสะเทินเขินอายตะเกิ้ลคว้าแก้วเหล้าโยนเข้าปากเป็นครั้งสุดท้ายพรางกระซิบเตือนว่า
3: โอ้ยระวังนะนายสิบไอ้เจร้อยไอ้งาดำพันไลสงมาแล้ว
1: จากนั้นตะเกิ้ลก็ทำท่าจะลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วก็เลี่ยงไปจากที่นั่นแต่หญิงสาวหัวเราะเบาๆห่างห้ามไว้อย่าไปเลยตะเกิ้ลฉันไม่ตั้งใจจะเข้ามาทำลายความสุขของตะเกิ้ลหรอกกินต่อไปเถอะอยากจะรบกวนเวลาของคุณศักดิ์สักประเดี๋ยวเท่านั้น
0: ประธานโทษครับคุณ
1: ศักดิ์ลุกขึ้นยืนแล้วก็รับไหว้หล่อนอย่างงงๆในขณะที่หญิงสาวนั่งลงบนเก้าอี้ตัวที่ว่างอย่างปราศจากพิธีรีตองและโดยไม่รอฟังคำเชิญทำไมดิฉันถึงรู้จักคุณได้หรือคะไม่ยากเลยเขาโจทย์ขานกันทั้งตลาดมาตั้งแต่เย็นไว้เห็นคุณที่นี่เพียงแต่ดิฉันไม่แน่ใจเท่านั้นว่าเป็นคนไหนจนกระทั่งได้เห็นพร้อมกันทั้งสองคนกับตะเกิ้ลผู้มีชื่อเสียงแล้วก็ถามเด็กรับใช้อีกครั้งจึงได้แน่ใจเคราะห์ดีเหลือเกินที่ดิฉันได้พบคุณไม่งั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปนะคะ
0: ผมยังไม่เข้าใจอ่ะ
1: ในขณะนั้นศักดิ์ยังคงนั่งลงบนเก้าอี้ตัวเดิมโดยไม่ได้สนใจต่ออาการทุรนทุรายของตะเกิ้ลส่วนหญิงสาวคนนั้นก็มองดูศักดิ์ตรงหน้าด้วยในตาอันงามมีประกายแจ่มใสแล้วก็เต็มไปด้วยความหวังและความกระตือรือร้นคุณศักดิ์คะขอเวลาให้ดิฉันสัก10นาทีเท่านั้นล่ะค่ะคุณจะเข้าใจตลอดดิฉันจะไม่รบกวนเวลาคุณมากกว่านั้นความจริงดิฉันรู้ว่าคุณเพิ่งเหน็ดจากความลำบากตรากตรำในการออกป่าล่าสัตว์มาใหม่ๆตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจเลยว่าจะมารบกวนแต่ก็ช่วยไม่ได้มันไม่มีทางไหนอีกค่ะ
0: โปรดเริ่มเรื่องของคุณดีกว่าครับ
1: ค่ะดิฉันจะเริ่มเดี๋ยวนี้คุณศักดิ์คะคุณศักดิ์รู้ข่าวพระพิสนวนาศาสตร์แล้วไม่ใช่หรือคะศักดิ์สั้นศีรษะเมื่อได้ยินชื่อนี้นั่นเพราะคุณศักดิ์เข้าไปอยู่ในป่าเสียหลายเดือนแล้วก็กลับออกมาแล้วก็คงไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์เลยมิฉะนั้นก็คงจะเห็นว่าแม้หนังสือพิมพ์วันนี้ก็ยังลงข่าวพระพิสนกันเกลียวกราวประทานโทษคุณศักดิ์เคยรู้จักหรือได้ยินชื่อบ้างไหมคะพระพิสนวนาศาสตร์นะคะ
0: คุณหมายถึงผู้ช่วยอธิบดีกรมป่าไม้คนเก่าแล้วก็ผมรู้จักท่านดีเราเคยออกป่าด้วยกันหลายครั้งในชีวิตท่องเที่ยวของผมเคยจะรับความกรุณาในการให้ความสะดวกจากท่านหลายหน
1: ค่ะพระพิสนคนนี้แหละหลังจากออกจากราชการแล้วก็หันไปสนใจในการสะสมกล้วยไม้แล้วก็เปิดเนอร์เซอรี่ค้าขายติดต่อกับต่างประเทศเป็นการใหญ่มาหลายปีแล้วก็เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในวงการกล้วยไม้ทั้งในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศทั่วไปแล้วก็พระพิสนคนนี้ล่ะค่ะที่สมาคมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกันกับสมาคมกล้วยไม้ต่างประเทศหลายสมาคมตั้งเงินรางวัลให้สำหรับผู้ที่ค้นพบตัวเป็นจำนวนเกือบ 200,000 บาทนะคะ
0: ข้าพเจ้าเกือบจะพร่องออกไปว่าในฐานะเป็นอาชญากรช่อโกงหรือต้องคดีใดๆก็พอดีหญิงสาวเอ่ยต่อไปว่า
1: หลายคนได้พยายามแล้วแต่ไม่สำเร็จบางรายบุกป่าฝ่าดงไปได้ไม่ถึงครึ่งทางก็ต้องพาความล้มเหลวกลับบางรายถึงแก่เช่าเครื่องบินออกสำรวจในบริเวณป่าที่เข้าใจว่าพระพิสนตกอยู่แต่ก็ไม่ได้ผลถึงกระนั้นทุกคนรวมทั้งดิฉันเองก็เชื่อกันว่าคุณพระยังมีชีวิตอยู่ในป่านั้นตอนหนึ่งของทิวเขาตะนาวสีระหว่างเขตแดนพม่ากับนครสวรรค์เพียงแต่จะเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ในการรักษาพยาบาลของชาวป่าในบริเวณนั้นหรือว่าอาจจะถูกกักตัวไว้เพราะบุกรุกเข้าไปในที่ห่วงห้ามของเขาอันนี้ก็ยังไม่ทราบได
0: ้คุณพระจะเข้าไปในป่านั้นทำไมหรอครับ
1: เพราะกล้วยไม้ค่ะกล้วยไม้ซึ่งเป็นทั้งความฝันและชีวิตจิตใจของท่านนะสิคะ
0: หญิงสาวตอบเงยหน้าขึ้นมองดูข้าพเจ้าเหมือนเพิ่งจะนึกอะไรขึ้นได
1: ้ดิฉันพูดมานานป่านี้10นาทีแล้วกระมังคะแต่ก็ยังไม่ได้เล่ารายการละเอียดให้คุณฟังเลยโปรดฟังเถอะค่ะเมื่อประมาณปีกว่ามานี้เองมีพนักงานป่าไม้เก่าของคุณพระคนหนึ่งเอาเอื้องจำปาต้นหนึ่งไปให้เมื่อมันออกดอกมาก็ทำความตื่นเต้นให้แก่วงการกล้วยไม้อย่างขนานใหญ่บริษัทกล้วยไม้ต่างประเทศเองถึงกับส่งตัวแทนเข้ามาดูแล้วก็ติดต่อขอซื้อแต่คุณพระก็ไม่ยอมขายเพราะต้องการเลี้ยงไว้ผสมพันธุ์เนื่องจากจะหาเอื้องจำปาอย่างนี้อีกไม่ได
0: ้เอื้องจำปาหรือมอสคาตัมมีอยู่ถมไปในป่าภาคเหนือของเมืองไทยและพม่า
1: ค่ะถูกของคุณถ้ามันเป็นเอื้องจำปาธรรมดาและสีเหลืองแต่เอื้องจำปาต้นนี้สีขาวค่ะเป็นมอสชาตุ้มของอาไอบ้าต้นแรกที่เคยมีผู้ค้นพบในเมืองไทยหรือจะว่าในโลกก็ได้ค่ะ
0: ข้าพเจ้าเองไม่สู้จะรู้เรื่องหรือสนใจอะไรมากนักเกี่ยวกับกล้วยไม้แม้กระนั้นในฐานะที่ท่องเที่ยวมาแทบทุกป่าในเมืองไทยเป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องรู้จักและเข้าใจกล้วยไม้ซึ่งมีอยู่ในป่าทั่วไปตามสมควรและเอื้องจำปาสีขาวเป็นของใหม่ที่ข้าพเจ้าเพิ่งเคยได้ยินข้าพเจ้าจึงบอกคู่สนทนาออกไปตามนั้น
1: ดิฉันเองถ้าไม่ได้เห็นด้วยตาก็คงจะไม่ยอมเชื่อเหมือนกันค่ะแต่มันขาวจริงๆค่ะขาวบริสุทธิ์เหมือนดอกมะลิขาวเสียยิ่งกว่าฟาแลนขาวที่เราเห็นกันในตลาดกล้วยไม้เวลานี้นี่ดิฉันกำลังจะทำลายเวลาคุณมากไปในเรื่องของกล้วยไม้เสียอีกแล้วขอให้เราหันไปหาเรื่องเดิมต่อไปดีกว่าค่ะคือเอื้องจำปาสีขาวต้นนั้นไปอยู่ในมือคุณพระได้ไม่กี่เดือนมันก็เน่าไปหมดทั้งกอจะเป็นเพราะน้ำหรือว่าเพราะเชื้อราหรือว่าสัตว์เลี้ยงปัสสาวะรดก็ไม่รู้ได้ทางสมาคมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมกล้วยไม้ต่างประเทศ ก็ตั้งเงินทุนให้คุณพระใหม่สำหรับค้นคว้าหามาแทนต้นที่ตายต่อไปเพื่อการศึกษาค้นคว้าแต่นี่ล่ะค่ะเป็นเหตุให้คุณพระต้องออกเดินทางด้วยตนเองเพราะความที่คุณพระไม่ไว้วางใจใครค่ะจากปากคำของพนักงานป่าไม้คนนั้นได้เล่าเรื่องราวที่ฟังมาจากกะเหรี่ยงอีกคนหนึ่งซึ่งเดินทางมาจากป่าบนเรื่องราวที่กะเหรี่ยงคนนั้นเล่าให้ฟังก็มีความพิลึกกึกกือประหลาดมหัศจรรย์อย่างเหลือเชื่อแต่เรื่องราวเหล่านี้ทำให้คุณพระเชื่ออย่างสนิทใจกะเหรี่ยงคนนั้นบอกว่าเอื้องจำปาขาวที่ได้มาเป็นต้นไม้ที่ชาวป่าพวกหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในหุบเขาใหญ่ในทิวเขาตะนาวสีตอนนั้นเอื้องจำปาขาวนี้เป็นดอกไม้ประจำชีวิตสำหรับบูชาสักการะเจ้าป่าเพื่อความปลอดภัยและความอยู่ดีกินดีมาแต่สมัยปู่ย่าตายายกะเหรี่ยงผู้นั้นเป็นพรานและพลัดเข้าไปในหมู่บ้านดังกล่าวเขาได้เห็นประเพณีต่างๆอย่างที่ไม่ได้เห็นมาจากชาวป่าพวกไหนเลยในชีวิตแล้วก็พบพิธีซึ่งไม่คิดว่าจะมีอยู่ในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างของชาวป่าพวกนั้นดูเหมือนจะขึ้นอยู่กับเอื้องจำปาขาวทั้งสิ้นไม่ว่าจะในเรื่องการสู่ขอการแต่งงานการศพการเส้นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษตลอดจนเทวรูปประจำเผ่าของเขาธรรมชาติของมนุษย์เราเป็นของประหลาดนะคะกะเหรี่ยงโดยมากมักซื่อสัตย์ไม่ขี้ลักขี้ขโมยแต่ความสนใจในความสำคัญของเอื้องจำปาสีขาวเหล่านั้นมากกว่าเจตนาอื่นได้ค่ะและนั่นก็เป็นเหตุให้พรานกะเหรี่ยงที่ดิฉันเล่าอดลักลอบเอาติดตัวออกมาไม่ได้ทั้งที่รู้ว่าโทษในการกระทำเช่นนั้นมันอาจจะหมายถึงความตายแต่ว่าเขาก็ได้อาศัยความชำนาญในภูมิประเทศและไหวพริบในชีวิตพรานเท่านั้นแหละค่ะจึงจะเอาตัวรอดแล้วก็ลงมาถึงป่าล่างได้แล้วก็มอบเอื้องจำปาขาวต้นนั้นให้พนักงานป่าไม้เก่าของคุณพระไว้ในฐานที่เคยมีบุญคุณต่อเขามาก่อนแล้วก็เมื่อคุณพระพร้อมด้วยคณะของท่านออกเดินทางจากที่นี่ก็ได้พนักงานป่าไม้เก่าคนนี้ละค่ะแล้วก็พรานกะเหรี่ยงผู้นั้นเป็นผู้นำทางครั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบหายไปจนกระทั่งอีก6เดือนต่อมาพวกปางตัดไม้ที่โป่งฟ้าผ่าจึงพาชายคนหนึ่งซึ่งรู้กันภายหลังว่าเป็นพนักงานป่าไม้เก่าคนนั้นแล้วก็กำลังเจ็บหนักอาการร่อแร่เต็มทีเข้ามาส่งที่โรงพยาบาลที่จังหวัดนั่นแหละค่ะเราถึงได้รู้ข่าวคุณพระกับคณะของท่านเป็นครั้งแรก
0: หล่อนหยุดถอนใจใบหน้าหมดจดงดงามและผ่องใสเศร้าลงเมื่อถึงตรงนี้โปรดต่อไปครับคุณได้ข่าวคุณพระว่าอย่างไรบ้าง
1: ทุกคนในคณะนอกจากคุณพระและพนักงานป่าไม้เก่าที่หนีรอดมาได้ถูกชาวป่าพวกนั้นฆ่าตายทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็นายแพทย์ประจำโรงพยาบาลก็พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะกู้ชีวิตของเขาไว้แต่ก็ไม่ไหวไหนจะบาดแผลที่ได้รับไหนจะโรคภัยไข้เจ็บซึ่งเรื้อรังมานานหลังจากมาถึงโรงพยาบาลได้เพียง3วันเขาก็สิ้นใจค่ะ
0: หล่อนหยุดไปอีกเหมือนจะพยายามลำดับเหตุการณ์ในความทรงจำครั้นแล้วจึงกล่าวต่อไป
1: แต่ว่าก ่อนที่เขาจะตายดิฉันก็ได้ฟังเรื่องราวจากเขามากพอที่จะนึกวาดภาพได้ถึงความลำบากตรากตรำที่ต่างได้รับในการเดินทางตำบลต่างๆที่เขาได้ผ่านแล้วก็ความสยดสยองพองขนของวิธีทรมานซึ่งคนป่าพวกนั้นได้กระทำแก่เขาและทุกคนในคณะนอกจากคุณพระจะด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดก็ตามค่ะคนป่าพวกนั้นดูจะมีความปราณีท่านและเขายืนยันว่าคุณพระยังมีชีวิตอยู่แน่เมื่อเขาหนีเอาชีวิตรอดกลับมาได้คนป่าพวกนั้นอาจจะกักตัวท่านไว้เพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเพราะท่านเจ็บป่วยเกินไปแล้วก็เดินทางไม่ได้อันนี้ก็ไม่มีใครทราบแต่ท่านยังไม่ตายนี่แหละค่ะจึงได้มีความพยายามส่งคนออกติดตามค้นตัวท่านแต่ก็ล้มเหลวทุกรายไปในที่สุดดิฉันก็ต้องตกลงใจที่จะออกติดตามด้วยตนเอง
0: ข้าพเจ้าจ้องมองหน้าหล่อนเขม็งก่อนที่จะถามว่าคุณเป็นอะไรกับคุณพระน่ะยิ้มอย่างเศร้าๆปรากฏขึ้นที่ริมฝีปากของหญิงสาว
1: ลูกสาวและทายาทคนเดียวของท่านค่ะดิฉันชื่อวัลภา
0: ข้าพเจ้าได้ยินตะเกิ้นพึมพำอะไรอยู่ในคอแต่ก็ฟังไม่ถนัดและไม่สนใจผมเห็นใจคุณมากคุณวัลภาแต่ขอให้ผมแนะด้วยเจตนาดีสักหน่อยว่าถ้าใครต่อใครที่ชำนาญทางและบ้างกระเจนต่อความตรากตรำของชีวิตป่าได้พยายามกันมาเป็นอันมากโดยไม่สำเร็จแล้วลำพังคุณคนเดียวจะไปทำอย่างไรไหวหญิงสาวได้ฟังก็ถอนใจมองดูข้าพเจ้าด้วยในตาซึ่งเต็มไปด้วยการวิงวอนอุทธรณ์และขอร้อง
1: นั่นสิคะดิฉันถึงได้หันหน้ามาหาคุณเพื่อหวังพึ่งเพื่อฟังคำแนะนำลำพังดิฉันเองถึงจะมีกำลังเงินกำลังทองว่าจ้างผู้คนหาพามและคนนำทางไปด้วยสักเพียงไรก็คงไปไม่รอดเว้นไว้แต่จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ที่รู้จักป่าและทุกสิ่งทุกอย่างที่ป่ามีเหมือนเป็นสนามเล่นของชีวิตอย่างคุณ
0: แต่ผมยังไม่เคยท่องเที่ยวในบริเวณป่าที่คุณว่าที่คุณว่าคุณพระไปตกอยู่เลยนะครับข้าพเจ้าค้านวรภายกมือเท้าโต๊ะชะโงกหน้าเข้ามาใกล้ในตาทั้งคู่เป็นประกายแจ่มใส
1: ข้อนั้นสิคะที่ดิฉันจะเป็นประโยชน์ได้อย่างมากในการเดินทางครั้งนี้ดิฉันบันทึกถ้อยคำของพนักงานป่าไม้ผู้ตายไว้โดยละเอียดทั้งตำบลต่างๆที่เขาผ่านไปกับคุณพ่อนะคะแล้วก็ตอนหนีกลับมาจากป่าไว้ทุกระยะพร้อมด้วยความช่วยเหลือของคุณดิฉันมั่นใจเหลือเกินว่าอย่างไรเสียเราก็คงจะพยายามเข้าไปถึงป่านั้นจนได้ค่ะ
0: อะไรทำให้คุณมั่นใจนักหนาคุณวรภาว่าผมจะช่วยให้คุณบรรลุความสำเร็จในสิ่งที่แม้แต่คนดีกว่าผมล้มเหลวมาแล้วมากต่อมา
1: ศรัทธาค่ะคุณศักดิ์ดิฉันมีศรัทธาต่อคุณมานานทั้งที่ไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวมิใช่ศรัทธาในความเก่งกล้าสามารถของชีวิตพรานของคุณแล้วก็มิใช่ความเร้นลับมหัศจรรย์ต่างๆของป่าที่คุณนำมาเปิดเผยให้ผู้ที่ไม่เคยรู้ได้รู้ตามข้อเท็จจริงมันอาจจะเป็นศรัทธาของผู้หญิงแต่ว่าดิฉันก็มีศรัทธาในสิ่งที่ใครๆเขาอาจจะมองข้ามไป
0: อะไรครับคุณวรภาอะไรคือศรัทธาข้อนั้น
1: ความมั่นคงเด็ดเดี่ยวของคุณค่ะ ความมั่นคงเด็ดเดี่ยวของคุณที่จะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคหรืออันตรายใดๆจนกว่าจะบรรลุจุดหมายปลายทางแล้วและครั้งหนึ่งที่คุณยอมรับภาระใดคุณถือเท่ากับว่ามันเป็นภาระและชีวิตจิตใจของคุณนั่นเองและนั่นเป็นสิ่งที่ดิฉันเคยพบในผู้ชายไม่กี่คนนะคุณพอจะให้ดิฉันมีหวังบ้างได้ไหมคะคุณศักดิ์ว่าดิฉันจะได้รับความช่วยเหลือจากคุณ
0: ข้าพเจ้านิ่งอึ้งอยู่นานโดยไม่ได้ตอบว่าอะไรจริงอยู่ว่าในเวลานั้นข้าพเจ้ายังไม่มีโครงการอะไรต่อไปนอกจากภายหลังที่ใช้ชีวิตอยู่ในป่ามาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วก็อยากจะลงไปเยี่ยมบ้านและจัดการดูแลว่าทุกสิ่งทุกอย่างในความรับผิดชอบยังเป็นปกติหรือไม่ของป่าและสัมภาระทั้งปวงก็บรรทุกอยู่ในรถที่ว่าเช่าเขาเป็นพิเศษพร้อมแล้วสำหรับจะออกเดินทางในวันรุ่งขึ้นแม้กระนั้นปัญหาใหม่และการผจญภัยใหม่พร้อมทั้งชะตากรรมของผู้ที่เคยมีพระคุณต่อข้าพเจ้ามาแต่หนหลังก็กำลังรอคำตอบอยู่ข้างหน้าข้าพเจ้ามองดูวรภารู้สึกอึดอัดยิ่งขึ้นเมื่อเห็นในตาที่เต็มไปด้วยความวิงวอนและสีหน้าที่เต็มไปด้วยความคาดหวังข้าพเจ้ามองดูตะเกิ้นซึ่งนั่งอยู่ถัดหล่อนไปคอยฟังคำตอบของข้าพเจ้าอย่างเคร่งเครียดไม่ต่างไปกว่ากันครั้นแล้วก็ถอนใจเฮ้ยคุณทำให้ผมตกอยู่ในที่ลำบากเหลือเกินคุณวรภาแต่เพื่อเห็นแก่คุณพระคุณพ่อของคุณผมจะพยายามหล่อนอุทานออกมาเบาๆเอื้อมมือมาจับข้าพเจ้าบีบไว้แน่นสีหน้าตื่นเต้นยินดีอย่างเหลือที่จะบรรยายได
1: ้ดิฉันคิดแล้วค่ะว่าอย่างไรเสียคุณก็จะต้องรับอย่างไรเสียความพยายามของเราจะต้องสำเร็จแน่นอนเลยค่ะ
0: อย่าเพิ่งหวังอะไรนักเลยคุณวรภาเมื่อเกี่ยวกับป่าดงๆซึ่งไม่มีอะไรคงที่ไม่มีอะไรจะอยู่ในสภาพเดิมของมันได้นานนอกจากนั้นนะอย่าลืมว่านี่กำลังเริ่มหน้าฝนซึ่งในภูมิประเทศอย่างป่าบนแบบนี้เนี่ยหมายถึงการเผชิญกับความลำบากตรากตรำและอันตรายจากโรคภัยไข้เจ็บเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าเลยนะ
1: เคราะห์ดีที่ดิฉันเป็นแพทย์เพราะฉะนั้นปัญหานี้พอจะวางใจได้ค่ะแต่ถึงจะเต็มไปด้วยความลำบากตรากตรำและอันตรายเพียงใดดิฉันก็ยอมค่ะในเมื่อมันเกี่ยวกับคุณพ่ออ
0: ้าวงั้นก็ขอเวลาผมสัก 2-3 วันสำหรับส่งสัมภาระที่ไม่จำเป็นเหล่านี้กลับไปที่บ้านแล้วก็สำหรับการสอบถามและศึกษาภูมิประเทศที่เราจะไปตลอดจนตระเตรียมสัมภาระที่จำเป็นและเสบียงใหม่แล้วก็จัดการให้ตะเกิ้นกลับไปหายายของแก
3: แต่นาย
1: ตะเกิ้ลคานตอนนี้ดูเหมือนว่าตะเกิ้ลจะหมดความสนใจในขวดเหล้าที่ตั้งอยู่ตรงหน้าและแก้วที่ถืออยู่คามืออีกต่อไปในขณะที่ศักดิ์ก็ตีสีหน้าตายแล้วก็พยายามที่จะไม่หันไปดูตะเกิ้ลเลย
0: แต่อะไรของแกตะเกิ้ล
3: นี่นายหมดรักตะเกิ้ลเสียแล้วเหรอถึงจะได้ริอ่านเที่ยวป่าคนเดียวเนี่ย
0: ฉันแย่งเวลาของตะเกิ้ลมาจากยายมากเกินไปแล้วกลับไปเยี่ยมเยียนซะบ้างเถอะคราวหลังค่อยเที่ยวกันใหม
1: ่คราวนี้ตะเกิ้ลก้มหน้าพรางยกมือขึ้นป้ายน้ำตาที่ออกมาคลอนหน่วย
3: โถนายเยี่ยมหรือไม่เยี่ยมยายหรือไม่ยายได้ประโยชน์อะไรนายเมื่อตะเกิ้ลรู้สึกอยู่ทุกเวลาว่าขณะที่ตะเกิ้ลนอนเคลงอยู่กับยายเนี่ยไม่รู้ว่านายจะเป็นอย่างไรบ้างอยู่ในป่านอกจากนั้นนะ
2: ยายไม่เคยว่าอะไรถ้ารู้แน่ว่าตะเกินไปกับนายอยู่กับนายเอ้าบอกตะเกินหน่อยว่านายจะให้ตะเกินไปด้วยไม่ส่งกลับไปหายาย
0: อ่ะตามใจ
1: สักยิ้มละไมในขณะที่ตอบตะเกินเกรียงชราลุกขึ้นทำท่าเหมือนจะกระโดดข้ามโต๊ะมากอดสักแต่แล้วก็คว้าขวดเหล้าที่เหลืออยู่อีกครึ่งขวดกระโดดกระยองกระแยงหายเข้าไปในโรงแรมวัลภามองตามตะเกิ้นจนลับตัวไปแล้วก็หันหน้ามาหาสักพรางหัวเราะเบาๆดูแกช่างพักดีต่อคุณสักเหลือเกินนะคะ
0: ตะเกิ้นกับผมเวลานี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับพี่น้องกันนะครับเราเคยผ่านความทุกข์ยากตรากตรำแล้วก็อันตรายมามากเสียจนกระทั่งรู้สึกเหมือนเป็นคนคนเดียวกัน
1: ดิฉันคิดว่าคงจะรักและชอบแกได้ค่ะเมื่อคบกันนานๆไป
0: ครับผมก็คิดอย่างนั้น
1: แต่แกจะรักหรือชอบดิฉันได้หรือคะเห็นเขาว่าพวกพรานป่าโดยมากมักไม่ชอบให้ผู้หญิงเข้าไปยุ่งย่ามด้วยเลยในการออกป่าน
0: ั่นมันก็แล้วแต่ว่าจะเป็นผู้หญิงชนิดไหนคุณวรภาแต่สำหรับตะเกิ้นน่ะแกรักแล้วก็ชอบทุกคนที่เป็นมิตรของผม
1: คราวนี้วรภายิ้มละไมเอนกายพิงพนักเก้าอี้สีหน้าหมดเศร้าและความกังวลอีกต่อไปทั้งคู่สนทนากันถึงรายละเอียดของสิ่งของและสัมภาระที่จำเป็นจะต้องติดตัวไปกุลีและลูกหาบที่จะต้องใช้ตลอดจนเส้นทางและภูมิประเทศที่จะต้องผ่านพร้อมด้วยพยันตรายจากธรรมชาติสัตว์และมนุษย์ซึ่งจะต้องพบจนกระทั่งสมควรแก่เวลาหล่อนจึงลุกขึ้นแล้วก็ลาไปหลับนอนก่อนที่จะจากไปหล่อนก็หันมาไหว้สักอีกครั้งพรางบอกว่าเราคงมีเวลาปรึกษาหารือกันอีกหลายครั้งนะคะก่อนออกเดินทางในวันมะรืนเพราะดิฉันก็พักที่โรงแรมนี้เองค่ะขอบคุณอีกครั้งค่ะคุณศักดิ์สำหรับความเมตตาที่คุณมีต่อดิฉัน
0: แม้วัลภาจะจากไปแล้วเป็นเวลานานข้าพเจ้าก็ยังคงนั่งอยู่เงียบๆคนเดียวบนดาดฟ้านั่นนั่งฟังเสียงกระแสทานของชีวิตที่ไหลเอื่อยไปมาตามท้องถนนข้างล่างและทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสัญญาณและสัญลักษณ์ของนาครธรรมต่อมาความสงบและความลิงโลดที่จู่โจมเข้าจับหัวใจเมื่อได้คิดว่าอีกไม่กี่วันข้าพเจ้าก็จะหันหลังให้กับสิ่งเหล่านี้กลับไปสู่ชีวิตที่ข้าพเจ้าชอบและโลกสีเขียวที่ข้าพเจ้ารักอีกครั้งพร้อมด้วยเสียงลิงเสียงข้างบางชนีและทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอารยธรรมซึ่งมือมนุษย์ยังเอื้อมไม่ถึง

0: นี่คือตอนเปิดเรื่องนะคะ
1: คล้ายๆกับทุกๆเล่มทุกๆเรื่องที่ล่องไพรจะต้องเริ่มนะครับก็จะมีคนใครสักคนหรือว่าเหตุการณ์อะไรสักอย่างเนี่ยเข้ามาหาซักกับตะเกิ้ล
0: แต่ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะจะทำให้ซักตัดสินใจแบบไม่ลำบากใจเหมือนกับออกแนวสบายใจในการที่จะได้ถ้าภาษาปัจจุบันก็ต้องบอกว่าดีลงานด้วย
1: ครับ
0: มันดูนะพูดจารู้เรื่องสุภาพแล้วก็อาจจะมีอะไรบางอย่าง
1: ใช่แถมคนที่จะไปช่วยเนี่ยครับคนที่จะไปตามหาเนี่ยก็เคยมีบุญคุณกันมาด้วย
0: แล้วก็คนที่จะไปแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงแต่เธอก็เป็นหมอด้วยนะคะ
1: ครับ
0: เอาละค่ะสำหรับตอนต่อไปจะเป็นเรื่องข่าวจากผู้ตายค่ะผู้ตายก็คือคนที่ไม่สบายมาจากป่าแล้วก็มาตายที่นี
1: ่ครับ
0: ข่าวจากผู้ตายเป็นอย่างนั้นหรือไม่เพราะฉะนั้นตอนต่อไปก็ลองมาฟังกันนะคะว่าการผจญภัยเพื่อที่จะไปติดตามคนหายคือพระพิสนวนาศาสตร์จะได้ร่องรอยหลักฐานอะไรเพิ่มเติมมาบ้างศักดิ์และวัลภาเป็นตัวหลักในการที่จะล่องไพรในครั้งนี้ค่ะ
1: ยังไงก็ต้องติดตามล่องไพรตอนเจ้าป่านะครับในตอนต่อๆไปได้ทางห้องสมุดหลังไมค์ครับรับฟังได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast รวมทั้งทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast เท่านั้นนะครับ
0: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ข่าวจากผู้ตายตอนที่2สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณี

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนปาก

0: มูลจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางมายังทำเนียบรัฐบาลยื่นแถลงการเรียกร้องให้รัฐเปิดทางผู้แทนชาวบ้านเข้าร่วมกันประชุมแก้ไขปัญหาในวันที่21กันยายนนี้โดยระบุว่าชาวบ้านต่อสู้เรียกร้องการแก้ปัญหามานาน36ปีและผ่านกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์29ปีก่อนมีการรับรองผู้ได้รับผลกระทบ 1,632 ครัวเรือนเมื่อวันที่12มีนาคม2519ชาวบ้านขอให้กระทรวงพลังงานรับรองผู้แทนที่เสนอโดยตรงและเปิดให้ผู้ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในการหารือขณะที่ข้อเสนอสำคัญยังรวมถึงการเปิดเขื่อนปากมูลตลอดปีเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและวิถีประมงพื้นบ้านโดยยืนยันว่าจะติดตามการแก้ปัญหาต่อไปหากยังไม่มีความคืบหน้าจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่า
1: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
2: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

ินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกทาง

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเรียกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: 88
1: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดคลิกายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องมาเยอะ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
2: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
5: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ครับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บ

0: ถ้ำนั่นป่าเต้แซบกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซบแซบในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซบกัดคำไหนแซบคำนั่นป่าเต้แซบเด้อ
1: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทบ

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไทยดีเซล SSS

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเรียกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปลตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมท้วนต้นตำรับหมู่ยอเมท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมู่ยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมู่ยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดร นะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตัง

0: ที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: คือน้อง
1: เฮ้ยยังอ่ะ
2: เฮ้ย
1: ถูกแล้ว
0: เฮ้ยยังอ่ะค่อยไงแบบถ้าเขาน่ารักอ่ะ
1: อ๋อมานี่มานี่ที่กระซิบบอก
2: กันนี่ตอนนี
3: ้คือตาฮักแท้น้อ
0: คือตาฮักแท้น้อ
1: เฮ้ยถึงแล้ว
0: แบบมากเจ้าอยู่เด้อ
4: หนีเมาได
0: ้ไปอยากสิบอกว่าทักเจ้าหลายเด้อ
4: ข่อยก็มักเจ้าคือกัน

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาสมาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด
3: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2

0: ีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร
3: ์รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมพร้อมสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้ฝาที่ไลน์แอด

ังใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกครั้งแล้วก็มีต

0: ได้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

0: สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
1: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
2: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: เอียงเกาะบอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกแล้ว
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339 What y'all talking about? Hip-hop and R&B That's all I want me
5: Hey คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: สนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ขอเรื่องย้อนหลังไปนิดหนึ่งว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนั่งประทับแล้วพระกสาวกทั้งสองและภิกษุที่เหลือนั่งทั้งหลายเหล่านั้นนั่งบนอาสนะที่บรรดาฤาษีจัดแล้วแก่ตนสำหรับท่านสรทัดาบดได้ถือฉัตรดอกไม้ใหญ่ยืนกั้นเหนือเศียรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอธิษฐานว่าขอสักการะของพวกชลินนี้จงมีผลใหญ่อันนี้วันก่อนผมเตือนท่านไว้แล้วว่าเวลาเขาใส่ใครเขาใส่บาตรเขาทำบุญเขาถวายของก็ขอให้ทุกท่านสำรวมจิตให้ดีที่สุดท่องใสที่สุดตามที่จะพึงท่องใสได้แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานถึงก็เป็นการสนองคุณงามความดีของท่านหลายที่ให้การสงเคราะห์แม้ว่าตามที่ผมแนะนำไปรู้สึกจะยาวไปควรจะเอาอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาองค์นี้ที่ท่านตรัสว่าขอสักการะของชาดินีเราก็คงควรจะคิดว่าอธิษฐานว่าขอสักการะของท่านผู้มีคุณนี้จงมีผลใหญ่อย่างนี้จะมีผลเพราะเป็นการสนองความดีของท่านด้วยความดีของเราจงอย่าเห็นแก่ลาภสักการะและจงอย่าถือเอาราคาสิ่งของที่เขาให้เป็นสำคัญเมื่อจะรับผลจากท่านผู้สงเคราะห์จงถือกำลังใจเป็นใหญ่ถือว่าของที่ท่านให้นั้นเป็นของที่ดีที่สุดที่ท่านจัดมาแล้วฟังต่อไปเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาพระองค์ได้ทรงอธิษฐานดังนี้แล้วจึงเข้านิโรธสมาบัติสองพระอักษาวกก็ดีที่สุดทั้งหลายนอกนั้นที่เหลือก็ดีทราบว่าองค์สมเด็จพระจินสีเข้าสมาบัติแล้วต่างคนต่างก็เข้าสมาบัติด้วยเป็นอันว่าทั้งหมดก็เข้านิโรธสมาบัติเหมือนกันความจริงนิโรธสมาบัตินี้เราจะใช้เวลาสั้นก็ได้ยาวก็ได้จะเข้าไป 2-3 นาที10นาที20นาทีก็ได้7วัน8วันก็ได้หลาย10ปีหลายร้อยปีก็ได้เป็นเรื่องไม่ใช่ของแปลกนี่ผมว่าอย่างนี้เอาละท่านจะว่าแปลกจะไม่แปลกก็ช่างผมว่าไม่แปลกเป็นของที่เราจะควรทำกันได้อย่างไม่ยากนักต่างองค์ต่างเข้าพระนิโรธสมาบัติเมื่อสมเด็จพระตถาคตประทับนั่งเข้านิโรธสมาบัติตลอด7วันบรรดาพวกอันเตวาสิกเมื่อถึงเวลาที่เที่ยวไปภิกษาเมื่อบริโภคมูลพราผลในป่าแล้วก็ยืนประคองอัญชลีอันเตวาสิกที่หมายถึงว่าลูกศิษย์ของท่านสัทธาดาบดยืนประคองอัญชลีคือยองยืนประนมมือแสดงความเคารพแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบรรดาพระภิกษุสงฆ์ท่านหลายทั้งหมดฝ่ายสัทธาดาบดไม่ยอมไปสู่ที่ภิกษาจารย์หมายความว่าวันนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปท่านยังไม่ได้ฉันอาหารกันชาดินหรือว่าฤาษีทั้งหมดยังไม่ได้ฉันอาหารพระพุทธเจ้าไปก่อนเวลาบรรดาลูกน้องเห็นว่าพระเข้านิโรธสมาบัติเรียงว่าจะหิวไปหาผลไม้มาฉันก่อนแล้วก็มายืนนมัสการฝ่ายพระอาจารย์คือสัทธาดาบดเห็นว่าพระพุทธเจ้าเข้านิโรธสมาบัติและพระทั้งหมดเข้านิโรธสมาบัติเหมือนกันท่านก็ไม่ยอมละไปถือว่าพระยังไม่ฉันเพียงใดท่านก็ยังไม่กินเพียงนั้น

เมื่อมันจะตายก็เชิญตายกำลังใจอย่างนี้ในบรรดาท่านทั้งหลายจำเอาไว้เวลาที่ปฏิบัติธรรมอย่าห่วงร่างกายเกินไปคือผมใช้คำว่าอย่าห่วงร่างกายเกินไปร่างกายนี้ต้องห่วงแต่ว่าอย่าห่วงให้เกินพอดีจึงคิดไว้เสมอว่าร่างกายของเรานี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราร่างกายไม่มีในเราเราไม่มีในร่างกายแล้วก็ถ้าเราเกาะมันเราก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายแบบนี้ตลอดเวลาถ้าถึงเวลาที่กำลังใจของเราจะเข้าถึงความดีได้เราจะปล่อยภาระที่มีความห่วงใยในร่างกายนั้นเสียในที่สุดเราก็เข้าถึงจุดของความดีข้อนี้เป็นเรื่องสำคัญครับกำลังใจอย่างนี้แหละเป็นกำลังใจที่พวกเราควรจะตั้งกันไว้ควรจะคิดกันไว้อย่าทำใจให้โลเลผมน่ะสลดใจบางท่านนะบางทีไม่รู้การไม่รู้สมัยไม่รู้สถานที่ทั้งนี้แนะนำสั่งสอนก็อยู่ทุกวันอย่างนี้ก็ยังทำตนนอกรีดนอกรอยอันนี้ผมรู้ฟังกันไว้จำกันไว้แล้วปฏิบัติกันไว้ด้วยสิไม่ใช่ผมจะไม่รู้นะผมรู้แต่ยังไม่ถึงเวลาวันนี้ผมหายเหนื่อยสักนิดหนึ่งหายเหนื่อยสักหน่อยเวลานี้มันเหนื่อยมากไม่มีเวลาพักผ่อนว่ากันต่อไปสำหรับพระอาจารย์ไม่ยอมฉันอาหารกั้นฉัตรดอกไม้อยู่อย่างนั้นแหละให้เวลาล่วงไปโดยที่มีปีติคือความอิ่มใจและสุขตลอด7วันจะลืมว่าท่านสรทธดาบทท่านได้สมาบัติ8แล้วก็ได้ปัญญา5เป็นปัญญาโลกีอภิญญาที่เราเรียกว่า6จะพบ6ได้ก็ต้องมีอาสวัคคายานเป็นพระอริยเจ้าแต่นี่ท่านยังไม่ใช่เป็นพระอริยเจ้าท่านมีอภิญญา5และสมาบัติ8ฉะนั้นการจะยืนอยู่ในการอธิษฐานแบบนั้น7วันเป็นของไม่ยากเป็นของทำง่ายต่อไปเมื่อองค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสดา สมเด็จออกจากนิโรธสมาบัติแล้วตรัสเรียกพระนิสสภเถระและพระอักษาวกผู้นั่งข้างขวานะได้รับสั่งว่านิสสภเธอจงทำโมทนาอาสนะดอกไม้แก่บรรดาดาบทั้งหลายผู้ทำสการะพระเถระมีใจยินดีประดุจจะหนึ่งแม่ทัพใหญ่ประสบลาภใหญ่ จากสำนักของพระเจ้าจักรพรรดิราชตั้งอยู่ในสาวกบารมียานเริ่มอนุโมทนาอาสนะดอกไม้คืออานิสงส์ที่จัดอาสนะในดอกไม้เนี่ยท่านโมทนาว่ายังไงบาลีไม่ได้บอกผมก็ไม่บอกเหมือนกันในที่สุดแห่งเทศนาของพระนิสสภเถระนั้นสมเด็จพระพักตร์วันได้ตรัสเรียกพระสาวกองค์ที่สองได้รับสั่งว่าภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้เธอจงแสดงธรรมพระอโนมะเถระเป็นอักษาวกฝ่ายซ้ายได้พิจารณาพระพุทธวจนะคือพระไตรวิฎกแล้วก็กล่าวธรรมด้วยพระธรรมเทศนาของอักษาวกทั้งสองการตรัสรู้มิได้มีแด่บรรดาดาบทแม้แต่รูปใดรูปหนึ่งเพราะว่าบรรดาดาบทรูปใดรูปหนึ่งทั้งหมดดาบททั้งหมดนี้เป็นผู้ได้ปัญญาสมาบัติและสมาบัติ8หมดแต่ฟังเทศจากอักษาวกทั้งสองแล้วแทนที่จะได้บรรลุมรรคผลกลับไม่ได้บรรลุมรรคผลทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นพระที่เป็นดาบทที่มีกำลังใหญ่และก็ต้องเป็นดาบทที่เป็นวิสัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจะทรงสงเคราะห์เองจึงจะมีมรรคมีผล
ถ้าเรื่องนี้ท่านสงสัยแล้วก็วันหน้าอาจจะมีโอกาสจะได้พูดให้ฟังวันนี้ตั้งใจจะว่ากันสองตอนให้จบไปเลยท่านองค์สมเด็จพระพักตร์วันบรมศาสดาตั้งอยู่ในพุทธวิสัยไม่มีปริมาณคำว่าพุทธวิสัยวิสัยพุทธเจ้าเนี่ยหาประมาณไม่ได้มากมายเหลือเกินจึงได้เริ่มแสดงพระธรรมเทศนาในการจบพระธรรมเทศนาบรรดาชาดิน 74,000 ยกท่านสรทะดาบทเสียทั้งหมดมรุอรหันทั้งหมดองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงเหยียดพระหัตถ์และตรัสว่าเธอทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิดท่านใดนั่นเองผมดันหนวดของบรรดาชาดินทั้งหลายเหล่านั้นก็อันตรธานไปแล้วบริขาร8ที่สำเร็จไปได้ฤทธิ์ก็ลงมาสวมกายของพระพวกนั้นอันนี้ท่านสงสัยไหมได้เคยผ่านมาแล้วที่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเรื่องของฤทธิ์แล้วก็อย่าเข้าไปสนใจถ้าจิตใจของเราไปเปรียบเทียบกับท่านผู้มีฤทธิ์เราบ้าเปล่าไม่มีประโยชน์ฟังไปแล้วก็คิดไปแล้วก็ทำตามถ้าอยากจะรู้นะทำสมาบัติ8ให้ได้ทำอภิญญาให้ได้มันเป็นของไม่ยากสำหรับเราเอาจริงกันถ้าจิตใจของบรรดาท่านทั้งหลายที่กำลังรับฟังคือคนที่ในวัดของเราทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าถ้าสนใจจริงๆตั้งใจจริงๆเรื่องสมาบัติ8ที่มันเล็กเหลือเกินสำหรับอภิญญานี่ผมก็ยังหนักใจนิดเพราะต้องใช้ความพยายามมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญา3สัญญา5สัญญา10เป็นของไม่ยากก็พูดกันไปพูดกันมาอยู่ตลอดเวลาเว้นไว้แต่พวกท่านทั้งหลายจะไม่สนใจในความดีเท่านั้นที่จะไม่ได้ที่จะเห็นได้ว่าเวลาเขาเปิดโทรทัศน์ก็ไปนั่งออกที่หน้าโทรทัศน์บ้างเวลาเขามีคนที่ร้านค้าก็ไปนั่งชุมนุมกันที่นั่นบ้างเวลาจะพูดจาปราศัยเรื่องอะไรก็ไม่ได้ดูละไม่ได้ดูหน้าดูหลังไม่ดูการเวลาไม่ได้ดูบุคคลอันนี้แสดงว่าบุคคลประเภทนั้นไม่ได้มีความเข้าใจและไม่ได้สนใจในสวรรควิสัย จึงได้ดีไม่ได้ไม่มีทางใดที่จะได้ดีเพราะขาดการระมัดระวังถ้ามีการสำรวมอยู่ปฏิบัติตนอยู่ในจรณะ15โดยสมาบัติ8เป็นของเล็กเพราะจรณะ15นี่จบสมาบัติ4แล้วถ้าได้สมาบัติ4แล้วเจริญสมาบัติ8ในรูปฌานไม่เกินครึ่งเดือนก็ได้หมดนี่เป็นของง่ายๆจำไว้ดีนะพิจารณาตัวเองด้วยอัตนาโจทยตานังซึ่งเตือนตนได้ตนเองแต่ว่าการเจริญสมาบัติ8นี้ผมว่ายากกว่าการตัดสังโยค3เพราะสังโยค3นี่ตัดง่ายเว้นไม่แต่ว่าเราจะไม่สนใจกันเท่านั้นดูพวกเราเองนะชอบไปออกกันที่ร้านค้าไหมชอบไปชุมนุมกันที่นั่นไหมชอบพูดจาปราศัยในการที่ไม่สมควรไหมชอบดูโทรทัศน์ไหมถ้าชอบแบบนี้ไม่มีทางเพราะไม่ใช่สมณวิสัยที่เพิ่งทำแบบนั้นที่ตามบาลีท่านกล่าวมาว่ามีคำถามสอดเข้ามาว่าเพราะเหตุไรถ้าท่านดาบทจึงไม่ได้บรรลุอรหันต์ในความจริงท่านน่าจะได้บรรลุอรหันต์เพราะตั้งใจบวชได้ดีตามพระบาลีท่านก็แก้ว่าเพราะความที่เป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านนี่สิเจอมาชนนะพวกเราบางท่านเขาบอกกับบ้างที่ยังไม่ได้อะไรกันนะบางทีอาจจะมีจิตฟุ้งซ่านไอ้จิตฟุ้งซ่านนี่มันเป็นนิวรณ์นิวรณ์แปลว่าทำเป็นเครื่องกั้นความดีเป็นธรรมฝ่ายอกุศลวันนี้ผมเป็นบัตรนะเป็นบัตรก็รู้สึกว่าเพลียมันจะลุกนั่งไม่เคยไหวแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อความดีของท่าน
ถ้าว่าท่านต้องการความดีผมก็พร้อมที่จะสละชีพเพื่อธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทุกขณะแต่ว่าแต่ผมสละชีพเพื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ทุกขณะเพื่อพวกท่านแต่บังเอิญพวกท่านไม่สนใจก็เป็นเรื่องของท่านเองนะครับเวลาตายไปแล้วไปตกนรกจะไปนั่งบอกว่าเอ๊ะผมไม่ช่วยเนี่ยไม่ได้นะพระพุทธเจ้าว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลย่อมเป็นที่พึ่งของตนโกยนาโถบรูยาบุคคลอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้อัตตาหิสุทันเตนะเมื่อเราฝึกฝนตนดีแล้วไซนาถังและปฏิปปังเราย่อมจะได้ที่พึ่งอันบุคคลพึ่งได้โดยยากดูคุณเชิดศรีสุสวัสดิ์นายุทธยาและคุณอ๋อยก่อนหน้าโน้นหลายเดือนมาแล้วเป็นปีแล้วก็พร่ำบ่นแต่เพียงว่าต้องการพระนิพพานอย่างเดียวไม่ปรารถนาการเกิดมีความเบื่อหน่ายในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างจิตทำไปเพื่อสาธารณประโยชน์ทั้งหมดนี่เขาเป็นชาวบ้านแล้วก็เป็นผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงเราว่าจะโทษกันว่าผู้หญิงเป็นชาติเป็นเพศที่มีความต่ำช้าแต่นั่นไม่จริงพระพุทธองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้หญิงก็เป็นพระพระบุคคลคือเป็นบุคคลที่มีความเจริญสม่ำเสมอกับผู้ชายสามารถจะบรรลุมรรคบรรลุผลได้ถ้าคุยกันต่อไปได้ยินว่าจำเดิมแต่การนี่ท่านบอกว่าเพราะอาศัยที่ท่านสรณะดาบทมีจิตฟุ้งซ่านจึงไม่ได้อรหัตผล ตามพระบาลีกล่าวต่อไปว่าจำเดิมแต่การที่ท่านสรณะดาบทนั้นเริ่มฟังพระธรรมเทศนาของอัครสาวกผู้นั่งบนอาสนะที่สองแห่งพระพุทธเจ้าตั้งอยู่ในสาวกบารมีญาณแสดงธรรมอยู่เกิดความคิดขึ้นมาว่าโอ๋หนอแม้เราได้ฟังได้รับธุระที่พระสาวกรูปนี้ได้รับในการแสดงในศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้จะบังเกิดในอนาคตนี่หมายความว่าพอฟังเทศกับพระอัครสาวกแล้วท่านก็คิดว่าเราเนี่ยแหมอยากจะเป็นอัครสาวกบ้างถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเกิดขึ้นในโลกในการต่อไปเราต้องการเป็นอัครสาวกอย่างนี้ถือว่าเป็นอธิษฐานบารมีเสร็จแล้วถ้าตามพระบาลีถ้าว่าจิตฟุ้งซ่านก็หมายความว่าซ่านโดยการฟังแล้วไม่คิดตามเห็นว่าท่านเป็นอัครสาวกมีศักดิ์ใหญ่ที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงให้โอกาสแสดงพระธรรมเทศนาก่อนจึงเห็นว่างานนี้เป็นงานเด่นมากเราอยากจะเป็นบ้างก็เลยฟังไปแล้วก็คิดไป ไม่ได้บรรลุมรรคบรรลุผลเดี๋ยวก่อนบาลีที่ว่าต่อไปก็อาศัยความปริวิตกอย่างนั้นถ้าท่านดาบทจึงไม่ได้มีโอกาสที่จะพึงทำการแทงตลอดมรรคผลได้ก็เวลาฟังไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาฟังแล้วก็คิดว่าเราอยากจะเป็นอัครสาวกถ้าใช้ปัญญาพิจารณาอย่างบรรดาลูกศิษย์ของท่านท่านก็จะได้เป็นอรหันต์ถ้าเป็นไม่ยากด้วยเพราะมีกำลังแก่กล้ากว่าคนอื่นเหมือนกับพวกเราบางท่านละมั้งที่ฟังกันอยู่ทุกวันแล้วก็ยังประพฤติตนไม่ดีอยู่บ้างนี่ผมก็เลิกเกรงใจแล้วนะงานการท่านดีทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีแต่ไม่ดีหมดหรอกบางท่านก็หลีกเลี่ยงๆเหมือนกันแต่นี้ที่เราฟังกันทุกวันแล้วทำไมจึงไม่มีผลเพราะเราขาดการใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณานี่ท่านฟังกันคราวเดียวนะท่านได้มรรคได้ผลเราฟังกันวันละ4ครั้งก็ยังจะมีบางท่านไปออกันที่ร้านค้าบ้างนั่งแช่อิ่มกันอยู่บ้างดูโทรทัศน์กันบ้างมีภาควิจารณ์อะไรกันบ้างไม่ดูการไม่ดูสมัยไม่ดูสถานที่อย
อย่างนี้เขาเรียกไม่ชื่อว่าสวรรค์สวรรค์แปลว่าผู้สงบอย่างนั้นอย่างนั้นก็แปลผู้ฟุ้งซ่านไม่ใช่สวรรค์ว่ากันต่อไปก็ท่านยืนถวายบังคมองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาแล้วในที่เฉพาะประพักจึงได้กราบทูลว่าปันเตภควาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าภิกษุที่นั่งบนอาสนะลำดับพระองค์ชื่อว่าอะไรครับสมเด็จพระจอมไตรมีทรงพระนามว่าอโนมัทสีจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าภิกษุผู้ยังธรรมจักรอันเราให้เป็นไปแล้วให้เป็นไปตามนั้นบรรลุที่สุดแห่งสาวกบรมีญาณแทงตลอดปัญญา16อย่างตั้งอยู่ผู้นี้ชื่อว่าอัครสาวกในศาสนาของเราคืออัคคะแปลผู้เลิศเป็นสาวกผู้เลิศกว่าบรรดาสาวกทั้งหลายในศาสนาของพระองค์ท่านได้ทำความปรารถนาว่าข้าพเจ้าด้วยผลแห่งสการะที่ข้าพระองค์ได้ตั้งฉัตรดอกไม้ดอกไม้ทำแล้วตลอด7วันนี้ขอข้าพระองค์มิได้ปรารถนาความเป็นท้าวสกะคือพระอินทร์หรือว่าไม่ถือว่าต้องการจะเป็นพรหมแต่ว่าข้าพระองค์ขอพึงเป็นอัครสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตการเหมือนพระนิสสภเถระองค์นี้เห็นไหมล่ะท่านตั้งใจจะเป็นอัครสาวกท่านก็ทรงพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแต่พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าอโนมัสสีท่านมีเสียแล้วนี่ก็ต้องรอต่อไปเป็นอันว่าวันนั้นจึงไม่ได้อรหัตผลแต่ว่ารุ่นน้องทั้งหมดเป็นอรหัตผลทั้งหมดพร้อมไปด้วยปฏิสัมภิทาญาณก็ได้สมาบัติ8 องค์สมเด็จพระวิตามานทรงพระอนาคตังสยานนี่คุณฟังคุณไม่รู้เรื่องเป็นนั้นว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าอโนมัทสีเมื่อสดับถ้อยคำของสัทธาดาบทดังนี้จึงได้พิจารณาด้วยอำนาจพระพุทธญาณเอาอย่างนี้ดีกว่าเข้าใจง่ายพระพุทธญาณในเป็นญาณมีเฉพาะพระพุทธเจ้าพิจารณาว่าความปรารถนาของบุรุษนี้จักสำเร็จหรือไม่หนอได้ทรงเห็นว่าผ่านหนึ่งอสงไขยยิ่งด้วยกำไรแสนกลับไปแล้วจะได้สำเร็จรออีกหนึ่งอสงไขยกลับอสงไขยนี่นับไม่ได้เลยว่าอสงไขยแล้วก็ยิ่งได้กำไรอีกแสนกับหนึ่งอสงไขยกับแสนกับจะได้สำเร็จครั้นทรงเห็นแล้วจะได้ทรงตรัสกับสัทธาดาบทว่าความปรารถนาของท่านนี้จักไม่เปล่าประโยชน์เพราะว่าในอนาคตล่วงไปหนึ่งอสงไขยยิ่งได้แสนกับ พระพุทธเจ้าทรงนามว่าสสมณะโคดมจะทรงบัดขึ้นในโลกพระมารดาของพระองค์จักมีพระนามว่ามหามายาเทวีพระพุทธบิดาจะทรงพระนามของพระองค์สมเด็จพระจินสีนามว่าทำไมนะพระพุทธบิดาขององค์สมเด็จพระจินสีทรงพระนามว่าสมณะโคดมนั้นจะมีพระนามว่าสุโธทนะมหาราชพระโอรสจะมีพระนามว่าราหุลพระผู้อุปถากจะมีพระนามว่าอานนท์พระสาวกที่สองคืออัครสาวกจะมีนามว่ามกขลานะส่วนตัวท่านจะได้เป็นอัครสาวกของพระองค์นามว่าธรรมเสนาบดีสารีบุตร ครั้นทรงพยากรณ์ดาบทนั้นแล้วได้ตรัสธรรมคาถามีภิกษุสงฆ์แวดล้อมแล้วออกไป
ราะนั้นว่าคำพยากรณ์ขององค์สมเด็จพระจอมไตรเนี่ยทรงบอกละเอียดรู้ละเอียดญาณนี้จะมีเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นกล่าวกันต่อไปว่าฝ่ายสัทธาดาบทไปยังสำนักของพระเถระพวนเป็นอันเตวาสิกแล้วส่งข่าวไปแก่สิริวัฒน์พัฒนะสิริวัฒน์กุฎุมพีผู้เป็นสหายว่าท่านผู้เจริญขอท่านทั้งหลายจงบอกแก่สหายของข้าพเจ้าว่าสัทธาดาบทผู้สหายของท่านได้ปรารถนาตำแหน่งอัครสาวกในศาสนาของพระพุทธเจ้าก็นามว่าพระสมณโคดมซึ่งจะทรงบัติขึ้นในอนาคตการแทบบาทมูลคือว่าใกล้พระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุวรรณามว่าโนมทัสสีแล้วท่านจงปรารถนาตำแหน่งอัครสาวกที่สองก็เลยคลั่งกล่าวอย่างนี้แล้วได้ไปโดยข้างหนึ่งก่อนกว่าที่บรรดาพระเถระทั้งสองทั้งหลายหมายความว่าไปสู่บ้านเพื่อนเนี่ยท่านสั่งบรรดาพระที่ได้เป็นอรหันต์ที่เคยเป็นลูกศิษย์ของท่านให้ไปบอกเพื่อนแต่ท่านเองก็ไปเหมือนกันไปแล้วได้ยืนอยู่ที่ประตูเรือนของสิริวัฒนะสิริวัฒน์แล้วสิริวัฒน์ได้กล่าวว่านานนักหนอพระคุณเจ้าของเราจึงมาจึงได้นิมนต์ให้นั่งมาอาสนะตนนั่งอาสนะต่ำกว่าแล้วเรียนถามว่าทำไมอันเตวาสิกบริษัทคือพระคุณเจ้าทั้งหลายจึงหายไปแล้วพระเจ้าค่ะเขาจะตอบกันว่ายังไงก็งดไปก่อนนะครับอีกว่าเดี๋ยวฟังต่อไปเพราะเวลามันหมดซะแล้วต่อที่นี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งใจสมาทานกรรมฐานเสียก่อนแล้วผมจะเล่าเรื่องนี้ต่อไปสำหรับบัดนี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานแล้ว ตอนนี้ไปก็ฟังเรื่องของท่านมหาสาวกต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องของอัครมหาสาวกคือพระโมคคัลลาและพระสารีบุตรเป็นอันว่าเมื่อท่านสัทธาดาบสท่านกล่าวกับสหายของท่านอย่างนั้นสหายของท่านที่ได้กล่าวว่าพระพุทธะอโนมนัสสีเสด็จมายังอาสมของท่านตั้งแต่เมื่อไรท่านสัทธาดาบสก็บอกว่าเสด็จมาเป็นวันที่เจ็ดถึงวันนี้แล้วก็พอเสด็จกลับได้พวกข้าพเจ้าจะทำสการะกับพระองค์ตามกำลังของตนถ้าหากว่านี่หมายความมาเพื่อนนะเพื่อนบอกว่าเมื่อท่านมาใหม่บรรดาพระข้าพเจ้าจะทำสการะคือการบูชาพระพุทธเจ้าสุวรรณามาโนตมนัสสีตามกำลังเป็นว่าสมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมโปรดพวกข้าพเจ้าในวันนั้นทุกคนเมื่อเวลาจบเทศนานี่ท่านสัทธาดาบสบอกว่าบอกไว้นะเพราะว่าเมื่อพระพุทธเจ้าท่านมาเราทำการสการะแล้วพระพุทธองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วแสดงพระธรรมเทศนาโปรดในเวลาที่จบพระธรรมเทศนาเว้นข้าพเจ้าคนเดียวนอกจากนั้นบรรลุอรหันต์ทั้งหมดแล้วก็บวชเสร็จแล้วข้าพเจ้าเห็นนิสพะพระนิสพะเถระอัครสาวกเบื้องขวาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีความปรารถนาตำแหน่งอัครสาวกในศาสนาของพระพุทธเจ้ามีนามว่าพระสมณโคดมซึ่งจะทรงบัติขึ้นในโลกในอนาคตการแม้เธอก็จงตั้งความปรารถนาในตำแหน่งอัครสาวกที่สองในศาสนาใต้ศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นเหมือนกันเพราะเราเป็นเพื่อนกันท่านสิริวัฒน์จึงกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่มีความคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายสิ้นเลยจะทำยังไงล่ะครับ ท่านสรทะจึงกล่าวว่าเรื่องที่จะทูลกับพระพุทธเจ้าเป็นภาระของข้าพเจ้าเอง
ขอท่านจงจักสักการะที่ยิ่งใหญ่ไว้เถิดท่านสิริวัฒน์ฟังคำของดาบทผู้เป็นสหายแล้วได้ทำสถานที่มีประมาณ8การีตแม้8การีตในตำบลการีตหนึ่งมีมาตราวัดชนิดหนึ่งที่เรียกว่าการีตหนึ่งการีตเท่ากับ125ศอกหรือว่า1เส้นกับ10วา1เส้น10วากับอีก1ศอกนี่1การีตนะครับ1การีตเท่ากับ1เส้น10วากับ1ศอก8การีตก็เห็นที่ต้องคูณกันได้8สิ8เส้น88วาแล้วก็8ศอกรวมเป็นวาก็แล้วกันนะรวมเองท่านกล่าวว่าได้ทำสถานที่ประมาณ8การีตโดยมาตราหลวงที่ประตูเรือนของตนให้มีพื้นเสมอกันแล้วเกลี่ยทรายโปรยดอกไม้มีข้อตอกเป็นที่5อะไรบ้างก็ไม่รู้ตอนที่5นี่เป็นข้อตอกให้ทำมณฑปมงไปด้วยดอกอุบลสีเขียวดอกบัวสีเขียวนะครับตกแต่งพุทธอาฏจัดอาสนะบรรดาแก่ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นบริวารจัดสการะและเครื่องต้อนรับเป็นไม่เป็นอันมากได้ให้สัญญาแก่ท่านเสด็จดาบทเพื่อประโยชน์แห่งการนิมนต์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระนามว่าอนุมัติสีสำหรับท่านดาบทได้พาภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไปที่อยู่ของท่านสิริวัฒน์กุฎุมพีแล้วฝ่ายสิริวัฒน์กุฎุมพีทำการต้อนรับรับบาตรจากพระหัตถ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชิญเสด็จให้เข้าไปสู่มณฑปถวายน้ำทักษิโณทกน้ำฉันนั่นแหละแก่บรรดาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขซึ่งนั่งบนอาสนะที่ตกแต่งไว้อังคาดหมายถึงเลี้ยงดูได้ถวายได้โภชนะอันประณีตในเวลาที่เสร็จภารกิจ นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขครองผ้ามีค่ามากแล้วจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความริเริ่มนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ตำแหน่งมีปริมาณน้อยขอพระองค์จงทำความอนุเคราะห์โดยทำนองนี้สิ้นเวลา7วันถ้าเล่นกันคนละ7นะครับองค์สมเด็จพระพักตร์วันทรงรับแล้วเขาคำว่าเขาหมายถึงท่านสิริวัฒน์เขายังมหาทานให้เป็นไปโดยทำนองนั้นนั่นแหละตลอด7วันได้ถวายทานกันอยู่7วันถวายบังคมองค์สมเด็จพระพักตร์วันแล้วจึงยืนประคองอัญชลีกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าสรทะดาบทสหายของข้าพระองค์ปรารถนาว่าเราพึงเป็นอากาสาวกเบื้องขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดข้าพระองค์พึงเป็นอากาสาวกที่สองคือเบื้องซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นเหมือนกันสมเด็จพระพักตร์วันทรงพิจารณาถึงอนาคตการทรงเห็นภาวะคือความสำเร็จแห่งความปรารถนาของเขาจึงได้ทรงพยากรณ์ว่าแต่นี้ล่วงไปหนึ่งอสงไขยยิ่งได้แสนกับแม้ท่านก็จักได้เป็นอักษาวกที่สององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระสมณะโคดมท่านสิริวัฒน์ฟังคำพยากรณ์ขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาแล้ว
ได้เป็นผู้มีความร่าเริงบันเทิงใจแม่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงทำพัตตานุโมทนาคำว่าพัตตานุโมทนาก็หมายความอนุโมทนาในการอานิสงส์ของการถวายทานแล้วพร้อมด้วยบริวารเสด็จไปยังวิหารบรรดาภิกษุทั้งหลายนี้มีความปรารถนาที่เป็นอะไรเนาะที่เป็นบุตรของเราปรารถนาแล้วในครั้งนั้นอ๋อเป็นอันว่ามากล่าวเรื่องนี้จบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงกล่าวกับบรรดาภิกษุทั้งหลายว่าก็บุตรของเราคือโมคคัลลาและภาษาลิบุตรเขาตั้งความปรารถนาในความเป็นอัครสาวกตั้งแต่สมัยนั้นฉะนั้นเมื่อถึงเวลาแล้วเราจึงได้ตั้งท่านทั้งสองเป็นอัครสาวกจะถือว่าการแต่งตั้งนี้เป็นการเลือกหน้าซึ่งกันก็หาไม่ก็เป็นการแต่งตั้งเพื่อเป็นไปตามความปรารถนาที่ตนและตนบำเพ็ญแล้วตั้งใจไว้แล้วเป็นว่าเมื่อองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วตรัสพระพุทธพจน์อย่างนี้สองพระกษัตริย์สาวกถวายบังคมองค์สมเด็จพระชินสีห์ทูลเล่าเรื่องอันเป็นปัจจุบันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าทั้งหมดว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้งเมื่อข้าพระองค์ยังเป็นผู้ครองเรือนอยู่ได้ไปดูมรสกบนยอดเขาอย่างนี้แล้วเป็นต้นเล่าเรื่องเก่าจนถึงความแทงตลอดเป็นพระโสดาบันจากสำนักพระอัสสชิเถระและกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองนั้นไปยังสำนักของท่านอาจารย์สัญชัยเพื่อทรงจะนำท่านมาสู่บาทสมุนพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคแจ้งว่าลัทธิของท่านไม่มีสาระกล่าวอานิสงส์ในการมาที่นี่แต่ว่าท่านสัญชัยได้ตอบว่าบัดนี้ชื่อว่าการอยู่เป็นลูกศิษย์ของบุคคลของเราไม่มีเราย่อมไม่เป็นเช่นกับการถึงความกระเพื่อมแห่งน้ำในตุ่มหมายความไม่หวั่นไหวเวลานี้เราเป็นอาจารย์แล้วเราจะเป็นลูกศิษย์ไม่ได้ว่ากันอย่างนั้นก็แล้วกันเราไม่สามารถจะอยู่ในสำนักของใครได้เมื่อข้าพระองค์บอกว่าท่านอาจารย์เวลานี้มหาชนมีมือถือวัตถุมีของหอมและระเบียบเป็นต้นอยากไปบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอยากเป็นอย่างไรท่านอาจารย์สัญชัยก็เลยตอบว่าก็ในโลกนี้คนฉลาดมีมากหรือว่าคนโง่มีมากเมื่อข้าพระพุทธเจ้าตอบว่าคนโง่มีมากท่านยังได้กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นคนฉลาดฉลาดจักจงไปสำนักของพระสมณะโคดมพวกคนโง่จงมาสำนักของเราเธอทั้งสองจงไปเถอะไม่ปรารถนาจะมาท่านกล่าวว่าในเมื่อท่านสัญชัยพระปริภาชกไม่ปรารถนาจะมาที่นี่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองจึงได้พาบริวารมาเฝ้าองค์สมเด็จพระมหามุนีเมื่อท่านทั้งสองกราบทูลแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วจึงได้ทรงเมื่อได้ทรงสดับคำแล้วจึงได้ตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัญชัยถือสิ่งที่ไม่มีสาระว่ามีสาระและสิ่งที่มีสาระว่าไม่มีสาระเพราะความที่ตนเป็นคนเป็นมิจฉาทิฐิคือมีความเห็นผิดส่วนเธอทั้งสองรู้สิ่งที่เป็นสาระโดยความเป็นสาระและสิ่งที่ไม่เป็นสาระไอ้สาระนี่แปลว่าประโยชน์นะแก่นสารสาระนี่แปลว่าแก่นสารหรือประโยชน์สิ่งที่อันไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระละสิ่งที่ไม่เป็นสาระเสียถือเอาสิ่งที่เป็นสาระเท่านั้นเพราะความที่ตนเป็นบัณฑิตดังนี้แล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วจึงได้ทรงพระพุทธภาษิตว่าชนเหล่าใด
มีปกติรู้ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระและสิ่งในสิ่งที่และเห็นในสิ่งอันเป็นสาระว่าไม่เป็นสาระชนเรานั้นมีความดำริผิดชื่อว่ามีความดำริผิดเป็นโคจรหมายความว่าจิตน่ะเที่ยวไปในสิ่งที่มีความเห็นผิดโคจรนี่แปลว่าเที่ยวไปนะย่อมไม่ประสบสิ่งอันเป็นสาระคือประโยชน์ชนเราได้รู้สิ่งที่เป็นสาระโดยความที่เป็นสาระแล้วสิ่งที่ไม่เป็นสาระโดยความที่เป็นโดยความไม่เป็นสาระชนเรานั้นมีความดำริชอบเป็นโคจรย่อมประสบสิ่งที่เป็นสาระเข้าใจไหมเนี่ยท่านกล่าวว่าเมื่อจบพระธรรมเทศนาชนเป็นมากก็บรรลุมรรคผลทั้งหลายมีพระโสดาปัตติผลเป็นต้นพระธรรมเทศนาได้เป็นประโยชน์แก่บรรดาประชุมชนทั้งหลายเหล่านั้นแล้วที่ผมมาสรุปให้จบตอนนี้ก็เพราะว่าเห็นว่าเหลือน้อยและเป็นสาภาระที่มีประโยชน์นี่พระพุทธภาษิตที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสจงท่องจำให้ขึ้นใจนะเมื่อชนเหล่าใดมีปกติรู้ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระคือสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ว่าเป็นประโยชน์อย่างกับบรรดาคนทั้งหลายที่ฟังธรรมอยู่ตลอด4เวลาต่อ1วันก็ยังเอาใจไปใส่กับสิ่งที่เป็นของเลวไม่หาประโยชน์ใส่ตนนี่เป็นคติอันนี้และเห็นในสิ่งนี้เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระเห็นของดีว่าเป็นของเลวไม่แยแสต่อพระธรรมวินัยพระองค์สมเด็จไปจอมไตรปรมศาสดาท่านกล่าวว่ามีความดำริผิดคิดผิดตลอดเวลาหาประโยชน์ไม่ได้ย่อมไม่ประสบสิ่งที่เป็นประโยชน์ชนเราได้รู้สิ่งที่เป็นสาระด้วยความที่เป็นสาระและสิ่งที่ไม่เป็นสาระโดยความที่ไม่เป็นสาระชนเหล่านั้นมีความดำริชอบเป็นโคจรย่อมประสบสิ่งที่เป็นสาระคือประโยชน์เป็นอันว่าเราก็มานั่งคุยกันเรื่องนี้จบแล้วผมเห็นว่ามีประโยชน์เวลานี้เป็นปกิณกะเล็กๆน้อยๆในการแนะนำกันหลักใหญ่เราให้กันไปแล้วทั้งหมดผมก็ลาท่านได้ว่าท่านไปเที่ยวตลอดประเทศไทยประเทศเจ๊กประเทศแขกไหนก็ตามที่จะมีคณาจารย์องค์ใดให้ความรู้ละเอียดอ่อทุกแง่ทุกมุมแบบนี้ผมกล้าท้าว่าไม่มีหรอกท่านไม่มีใครก็สอนกันแบบนี้ทั้งที่เขาไม่สอนกันแบบนี้แต่ลูกศิษย์ทั้งท่านหลายเอาดีได้แต่ว่าบรรดาท่านทั้งหลายที่รับฟังแบบนี้เอาดีไม่ได้ก็น่าสลดใจนี่เราก็มาดูตัวอย่างกันนิดหนึ่งคุณเฉิดศรีสุขสวัสดิ์ณอยุธยาท่านยาท่านพลอากาศโทหม่อมราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์เจ้ากรมสื่อสารทหารท่านเป็นผู้หญิงมีลูกแล้วก็มีหลานมีภาระที่จะต้องประพฤติปฏิบัติห่วงใยอยู่มากแต่ได้ว่าน้ำใจของท่านเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วมีอารมณ์ใสเป็นแก้วไม่มีความห่วงใยในร่างกายของตนเวลาที่ยังไม่ป่วยก็จิตตั้งไว้เฉพาะนิพพานเวลาที่ป่วยอยู่จิตใจทรงสาระแก่นสารคือว่าร่างกายเป็นของไม่ดีรำพึงรำพันฝันอยู่เสมอว่าเราต้องการพระนิพพานเป็นอารมณ์ในเวลานี้เธอก็ตายไปแล้วบุคคลประเภทนี้องค์สมเด็จพระบพิตรแก้วกล่าวว่าตายแล้วเหมือนกับคนที่ไม่ตายหมายความว่าไอ้ตายในขันห้ามันตายด้วยจิตใจของเธอไม่ตายแน่ถ้าท่านจะถามว่าเฉิดศรีสวัสดิ์ที่เราเรียกกันว่าอ๋อยไปไหนผมไม่บอกท่านหรอก
ไม่บอกท่านเพราะว่าท่านศึกษากันมามากแล้วติดตามกันเอากันแล้วกันเราจะต้องไปนั่งบอกอะไรกันและเมื่อพิชาความรู้พวกท่านเรียนมากกว่าผมเพราะว่าเมื่อเวลาผมเรียนมาผมก็ไม่ได้เรียนมากอย่างนี้ไม่ได้ฟังมากแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ค้นคว้ากันมาเองทีนี้แล้วก็ไปหนดูคำว่าเป็นสาระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่ได้หมายเอาฌานโลกีแต่เอาแค่ศีลบริสุทธิ์ไม่ได้หมายเอาแค่จิตเป็นสมาธิแค่สมาบัติ8ไม่ได้ที่เป็นสาระใหญ่ที่เรียกกันว่าอภิญญาแต่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาถือเอาคำว่าสาระอันนี้ได้แก่ความเป็นพระอริยเจ้าถ้าผมจะถามว่าพระโสดาเขาเป็นกันยังไงท่านตอบได้ทันทีเพราะว่ากรณีฟังกันจนชินรู้สึกว่าเป็นของเล็กเด็กเล่นแล้วก็เลยเล่นกันซะจนตั้งเห็นว่าไม่เป็นสาระก็ยังมีได้ย้อนกันไปนิดหนึ่งว่ามันยากไหมถ้าเราจะเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันมีคุณอะไรบ้างหนึ่งสกายทิฏฐิพระโสดาบันและพระสกิทาคามีเป็นผู้ทรงอธิศีลหมายถึงว่าทั้งสองระดับนี้มีศีลบริสุทธิ์อย่างเดียวเป็นอนุวาสมีจิตคิดอยู่ว่าเราจะต้องตายความตายเป็นของเที่ยงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงคำนึงอยู่อย่างนี้เป็นปกติแล้วก็มีความไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าถ้าเราจะตายเราต้องหลีกเลี่ยงอบายภูมิให้ได้จึงยอมรับนับถือพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ไม่สนไม่เดียวไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรเร่งรัดปฏิบัติศีลให้บริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยการเพียงเท่านี้เนี่ยขอรับเป็นพระโสดาบันกับสกิทาคามีนี่ได้ว่าอาการเท่านี้เราทำกันมาอะไรเรียนได้เพราะว่าถ้าทำกันจริงๆแล้วก็มันไม่เกิน15วันหรอกเพียงแค่มานั่งนึกไม่ประมาทในชีวิตหาความจริงของชีวิตว่าเราต้องตายแน่แล้วท่านคิดว่าถ้าไม่ตายล่ะคนคิดว่าไม่ตายก็เป็นคนเฮงเต็มที่คนทุกคนมันต้องตายเขาตายให้เราเห็นสุนัขมัดเราเนี่ยตายไปไม่รู้กี่ตัวไม่เกิดแบบเรามันก็ตายแบบเราพระนี่สวดผีสวดศพกันอยู่ตลอดเวลาก็น่าจะรู้จักความตายเท่านั้นหลายที่รับฟังก็เหมือนกันเมื่อความตายมันมีจริงชาติหน้ามีหรือไม่มีไม่สำคัญเราคิดไว้เสมอว่าถ้าเราจะอยู่ก็อยู่อย่างคนดีถ้าเราจะตายเป็นผีเราก็ต้องเป็นผีดีนี่เราจะดีได้ยังไงก็ยอมรับนับถือองค์คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรด้วยใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาแล้วก็เอาศีลรักษาศีลให้บริสุทธิ์เป็นการปิดกั้นอบายภูมินอกจากนั้นหวังจุดใหญ่ก็ได้แก่พระนิพพานเป็นอารมณ์ในนี้ไม่ยากเลยไม่มีอะไรยากแต่เป็นของง่ายๆได้จิตใจของท่านหลายทรงอยู่แบบนี้แล้วไปชุมนุมกันที่ร้านค้านี่ไม่มีความจริงถ้าหิวอะไรไปฉันได้แต่ว่ารีบกลับเสียไม่ต้องไปปรึกษาหารือไปตักไปเตือนอะไรกันที่ร้านค้าที่นั่นมันไม่ใช่ที่ตักที่เตือนกันมันไม่มีความจะเป็นเรื่องการบวชใครก็มีศรัทธาอยู่เขาอยู่เขาอยากจะสิกให้เขาสิกไม่ต้องไปห่วงใครเราห่วงตัวเราเป็นสำคัญทุกคนต่างคนต่างห่วงตัวเรามันก็หมดเรื่องเป็นอันว่าคนถ้าหากว่าเขาสิ้นวาสนาบารมีไปดึงเขาอยู่นั่นมันเป็นโทษท่านจะเห็นว่าใครมาลาผมสิกติผมไม่เคยค้านสักคำเวลาที่เขาจะบวชเนี่ยผมก็ไม่ได้ชน
เมื่อเขาบวชได้ศรัทธาเขาจะสึกได้การหมดศรัทธาเป็นเรื่องของเขาคนไม่ชวนบวชแล้วก็ไม่ชวนไม่แล้วก็ไม่ดึงไม่ให้สึกท่านจะสังเกตได้ว่าใครมันลาสึกขออนุญาตเลยผมไม่ประวิงจิตใจของใครผมถือว่าพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของจิตใจโดยเฉพาะถ้าทุกคนต่างคนต่างระมัดระวังตนเองไม่มีใครต้องเปลี่ยนใครเพราะมันต่างคนต่างดีนี่ความจริงกันเป็นพระโสดาบันกับสกิทาคามีนี่มันของเล็กๆนี่มันจะของใหญ่จำกันได้หรือเปล่าฟังกันอยู่เสมอแล้วถ้าเป็นพระอนาคามีให้รับบทเวลาแท้สิ้นหนึ่งพรรษานี่ถ้าเราจริงเอาจังพระอนาคามีก็เป็นของไม่ยากยากตรงไหนเราเรียนกันมาแล้วกายกตานุสติอสุภกรรมฐานถ้าในมหาติปทานสูตรก็ปฏิกูลสัญญาก็เป็นอันเดียวกันอันนี้พิจารณาไว้เสมอๆเปรียบเทียบหาความจริงเห็นร่างกายของคนเต็มไปด้วยความสกปรกสมมุมมันสกปรกจริงๆข้างในและสกปรกข้างนอกเขาหลอกตาเราก็รู้และใช้อารมณ์อย่างนี้กดอารมณ์จริงๆเพราะความเป็นประสงค์ดาส่งตัวเป็นอนาคามีก็ไม่คงเป็นของไม่ยากเพราะจิตเป็นใกล้และตัดเข้าไปถึงทรงพรหมวิหาร4หรือกสิณ4แล้วก็สิณอย่าง4อย่างใดอย่างหนึ่งในแบบมีให้จิตมันทรงตัวมันก็ตัดโทสะได้เมื่อตัดกามฉันทะก็ตัดโทสะได้ก็เป็นพระสกิอานพระอนาคามีมันก็ของไม่ยากยากอะไรเอาจริงนะไม่ยากไอ้ที่ยากก็ไม่เอาจริงกันพอเป็นพระอนาคามีแล้วถ้าจะเป็นพระอรหันต์ยิ่งเป็นของเล็กใหญ่เราล้มช้างได้เราไล่มดเป็นของไม่ยากรูปราคะรูปราคะคิดหาความจริงว่ารูปฌานและรูปฌานนั้นมันยังไม่ถึงนิพพานเราต้องไม่เกาะติดในรูปฌานและรูปฌานแต่ไม่จะทิ้งใช้รูปฌานและรูปฌานเป็นกำลังใจใหญ่เพื่อเข้าถึงความเป็นอรหันต์ตัดมานะกินเลยความถือตัวถือตนเสียไปถือมาทำไมมันตายมันเน่ามันเร็วแล้วตัดอุทจจะตัวฟุ้งซ่านตัวนี้ก็เรียกว่าแหมแค่นี้ก็สบายแล้วแค่นี้ก็โกรธแล้วไม่เอาคิดว่าถ้ามันจะเสร็จได้ถึงอรหันต์ในชาตินี้เราต้องทำให้ได้วันเวลาจะปล่อยให้ล่วงไปวิทยวินาทีหนึ่งในชีวิตเราจะไม่คิดในอารมณ์ของอกุศลจิตมุ่งมั่นจะเพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์และอวิชชาตัดด้วยกามฉันทะและปฏิฆะและก็ราคะฉันทะกับราคะคือคิดไว้เสมอว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นก็ไม่ดีเป็นเทวดาก็ไม่ดีเป็นพรหมก็ไม่ดีเพราะอะไรเพราะยังมีภาระที่จะต้องปฏิบัติสิ่งที่เราต้องการก็คือมุขธรรมธรรมเป็นเครื่องพ้นจากการประพฤติปฏิบัติในกฎใดๆทั้งหมดตามที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตเองทรงตรัสหรือตรัสรู้แล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วกล่าวว่าถ้าจิตของเราเข้าถึงที่สุดมันพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายปราศจากความทุกข์มีแต่ความสุขส่วนเดียวคือพระนิพพานถ้าจิตใจของเรามุ่งมั่นอย่างนี้มันก็เป็นของไม่ยากนี่ความจริงมันไม่มีอะไรยากถ้าเราจริงกันแล้วท่านทั้งหลายมองดูเวลาก็หมดไปแล้วนี่เทปจะหมดหน้าต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งใจรักษาธรรมสาระไว้ให้ดีถ้อยคำใดที่องค์สมเด็จพระจินดาสีทรงสอนสิ่งใดที่ห้ามอย่าทำสิ่งใดที่สนับสนุนทำเอาชีวิตเขาแหลกอย่าเราบวชก็มาในเขตพระพุทธศาสนาอย่าให้ขายหน้าสตรีผู้หญิงแต่เขาดีกว่าเราก็สวยเอาละสำหรับตอนนี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยยิ่งกว่าที่ท่านเห็นว่าเวลานั้นสมควรสวัสดี

วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: สายด่วนอย1556นะ
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด้อ

้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกทาง

0: ไฟดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ อีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดใน

เสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ท้วน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ท้วนหมูยอแม่ท้วน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: The Francis
1: 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนไหมครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดคือคายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอแม่ท้วน

0: เลี้ยงหมดเอาเส้นใหญ่ได้ไหม
1: แล้วเส้นเล็กเธอมีหรือเปล่า
0: เส้นเล็กมีแต่วันนี้ไม่ขายถ้าอยากได้สอนผมพูดภาษาอังกฤษหน่อยได้ไหมล่ะ
1: ได้ดิ
0: โอเคสีเหลืองมะม่วง
1: แมงโก
0: ้มีด
1: อีโต้
0: และเตาล่ะ
1: อังโล
0: ตลกเหมือนกันนะเนี่ย
1: งั้นเธอสอนเราพูดภาษาอีสานได้ไหมอ่ะ
0: โอ้ยสบายมากครับ
1: จิ้งจก
0: ขี้เกีย
1: จจิ้งเหลน
0: ขี้โก
1: ้
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ